0: ต่อไปท่านครูถามว่าลักษณะที่นักเรียนตอบคุณครูมาสักครู่เนี่ยค่ะน่าจะได้ลักษณะต่างๆมาได้ยังไงคะได้มาจากพ่อและแม่นั่นเองว่าแต่นักเรียนคิดว่าพ่อและแม่ของเด็กในภาพนี้จะมีลักษณะอย่างไรคิดว่าน่าจะมีลักษณะอย่างไรผมหยิกนี่อาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้คนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะหรือสองทั้งสองคนได้ไหมได้เนาะนะคะอาจจะผมหยิกแล้วมาอีกตาสีน้ำตาลอาจจะมีตาสีน้ำตาลคนหนึ่งตาสีดำคนหนึ่งหรือสีน้ำตาลทั้งคู่ได้ไหมได้นะคะสีผมล่ะคะสีดำอาจจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะที่มีผมสีดำเอาละค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนเคยสังเกตลักษณะต่างๆของตนเองบ้างหรือไม่และคิดว่าตนเองได้รับลักษณะเหล่านี้มาได้อย่างไรเคยได้สังเกตลักษณะต่างๆของตนเองไหมและคิดว่าตนเองได้ลักษณะนี้มาจากใคร
1: พ่อ
0: และแม่ในใครเหมือนแม่เหมือนแม่เลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมคะในใครเหมือนพ่อมองปุ๊บนี่คือรู้เลยเหมือนพ่อในใครเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ผสมกันนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะเอาละค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะถามว่านักเรียนในกลุ่มตอนนี้เวลานั่งด้วยกันเนี่ยนะคะหันมองหน้ามองตากันสิหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมไม่คล้ายไม่เหมือนกันอ่ะนั่นเรามาหาคำตอบกันว่าเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเราจะมีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะที่สังเกตได้ของมนุษย์นะคะแล้วก็สังเกตลักษณะที่สามารถสังเกตได้ของมนุษย์ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า71ค่ะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้ที่เราจะทำกันมีกี่ข้อคะดูจากหน้าจอคุณครูตอนนี้กี่ข้อเอ่ย2ข้อพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวมาดูว่า2ข้อนี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างเมื่อพร้อมแล้วอ่านค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊เราต้องทำอะไรบ้างคะ
1: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่ม
0: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มโสดารัตลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะของเพื่อนในกลุ่มค่ะ
2: สังเกตสีผิวสีตาสีผมลักษณะของเส้นผมการมีรักยิ้มแล้วก็ลักษณะของติ่งหูชั้นตาชั้นหนังตาค่ะ
0: หมดหรือยังคะมีอีกไหมเพื่อนๆมีอีกไหมมีไหมคะที่ต้องสังเกตมีอะไรอีกลูกหมดหรือยัง
2: การเวียงของขวัญค่ะ
0: เ
2: ชิงเส้นผมหน้าผากค่ะ
0: เชิงผมที่หน้าผากใช่ไหมคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะเราต้องสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มเหมือนที่โสดารัตน์บอกเลยสิ่งที่ต้องสังเกตนะคะก็จะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีลักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นของหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมในหน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจนะคะจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะเมื่อสังเกตเรียบร้อยแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราสังเกตแล้วแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นต้องมาทำอะไรต่อไปคะ
1: ส
0: ัง
1: เกตลักษณะต่างๆของ
0: ต่อไปก็มาสังเกตต่อสังเกตและเปรียบเทียบแต่ทีนี้ต้องใช้อะไรแล้วคะบัตรภาพและมาสังเกตและเปรียบเทียบบัตรภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนั่นเองแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้นะคะการสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหนูดูคุณครูก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นสังเกตเพื่อนนะคะแต่มาดูก่อนว่าเวลาเราสังเกตต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะสีผิวเดี๋ยวเราก็ดูว่าสีผิวของเพื่อนกับของเราเหมือนกันไหมนะคะมีอะไรอีกสีตาหรือว่าสีในตามองเข้าไปในตาของเพื่อนมีสีอะไรสีน้ำตาลหรือสีอะไรบางคนสีน้ำตาลเข้มมองไปเห็นว่าเป็นสีดำแบบเนี้ยนะคะมีอะไรอีกสีผมนะคะผมสีอะไรบ้างสีดำหรือบางคนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านการทำสีเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาตินะคะมีอะไรอีกลักษณะเส้นผมค่ะเส้นผมผมเป็นยังไงเส้นผมตรงหรือว่าหยิกหยักศกนะคะม้วนเป็นเกลียวเกลียวเป็นตัว S อย่างเงี้ยนะคะมีอะไรอีกคะการมีลักยิ้มเราดูซิเพื่อนในกลุ่มมีลักยิ้มไหมมีหรือไม่มีลักยิ้มบางคนก็จะอยู่ตรงแก้มเนาะบุ่มลงไปหรือบางคนก็อาจจะอยู่ตรงมุมปากใช่ไหมคะนะคะมุมปากก็ลองดูดีๆนะคะหมดหรือยังอ่ะติ่งหูอ่ะตอนนี้นะคะลักษณะของติ่งหูลองดูซิอ่ะจากภาพนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการมีติ่งหูค่ะนะคะติ่งหูก็จะอยู่ตรงส่วนข้างล่างของใบหูนั่นเองนะคะก็จะทำไมคะก็จะยื่นออกมานะคะยื่นออกมาอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะที่ไม่มีติ่งหูนะคะไม่มีติ่งหูนะต่อไปชั้นของหนังตาหนังตาชั้นเดียวหรือหนังตา2ชั้นมีใครมีมากกว่า2ชั้นไหมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะชั้นเดียวกับ2ชั้นแต่ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันบางทีหนังตาข้างบนเนี่ยตกลงมาทับอะไรคะหนังตาด้านล่างแล้วพอเรามองแล้วมันเหมือนรู้สึกว่ามีแค่หนังตาชั้นเดียวแต่จริงๆแล้วมี2ชั้นเงี้ยเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะบางคนหนังตาชั้นบนเยอะอย่างเงี้ยการเวียนของขวัญค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนภาพนี้เลยนะคะอันนี้จะสังเกตยากนิดนึงนะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็หรือว่าขวัญเวียนขวานะคะตรงนี้ผู้ชายจะสังเกตได้ชัดนะคะนักเรียนก็อาจจะดูนะคะถ้าเวียนหนูก็ดูลักษณะของเส้นผมอะค่ะว่าเส้นผมนี้ไปทางไหนนะคะอ่ะนั่นคือลักษณะการเวียนของขวัญนะเชิงผมที่หน้าผากเชิงผมที่หน้าผากใครเชิงผมที่หน้าผากแหลมอ่ะแหลม อีกภาพหนึ่งคือเชิงผมที่หน้าผากไม่แหลมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแหลมก็คือตามไรผมเลยค่ะผมตรงเนี้ยก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะนักเรียนคนไหนที่ไว้ผมหน้ามาก็ต้องเปิดผมขึ้นไปนิดนึงให้ดูหน้าผากนะคะหมดหรือยังอ่ะดังนั้นค่ะสรุปแล้วสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปให้อีกครั้งนะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีลักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมที่หน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจลักษณะอื่นที่สนใจเช่นการงอนของนิ้วของนิ้วโป้งเงี้ยการงอนของนิ้วโป้งเพื่อนบางคนพอเอานิ้วโป้งออกมาแบบนี้นะคะบางคนงอนบางคนไม่งอนอย่างคุณครูนี่งอนไหมนิ้วโป้งงอนไหมงอนอย่างเงี้ย

ต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมเนาะอ่ะสรุปตรงนี้นะคะปลายทางกิจกรรมวันนี้ช่วงแรกให้สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มก่อนค่ะจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามและคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตเพื่อนๆในกลุ่มกันได้เลยค่ะ

0: รียบร้อยหรือยังคะนักเรียนสังเกตเรียบร้อยหรือยังคะทั้งตนเองทั้งของเพื่อนเนาะนะคะว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสังเกตแล้วลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มกับตนเองเป็นยังไงเหมือนกันไหมลักษณะแต่ละส่วนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะเพราะอะไรอ่ะไหนใครจะตอบคะให้นภัทรก่อนนะลูกนภัทรก่อนทำไมถึงไม่เหมือนครับ
1: ลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกัน
0: อ๋อลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองนั้นได้รับลักษณะต่างๆมาจากใครคะ
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่ดังนั้นลักษณะต่างๆของพ่อและแม่ของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็จึงส่งผลให้เรานั้นแต่ละคนในกลุ่มเป็นยังไงคะ
1: แตกต่าง
0: กันหรือทุกคนแตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือกับนภัทรค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะไปดูใบงานต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะถ้าเรียนดูนะคะอยู่หน้าไหนนะคะ
2: 72-74
0: เยี่ยมหน้า72-74ค่ะเอาละนะคะเรามาดูบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนะคะมาดูลักษณะของติ่งหูก็จะมีของลูกแล้วก็จะมีสมาชิกในครอบครัวก็มีตั้งแต่ใครเลยคะตั้งแต่แรกเลยคือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้มีปู่ย่าตายายด้วยนะคะให้เรียนสังเกตลักษณะติ่งหูนะคะทั้งของลูกแล้วก็สมาชิกในครอบครัวลักษณะชั้นของหนังตาค่ะลักษณะชั้นของหนังตาลองดูนะสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะลักษณะลักยิ้มลักยิ้มนะคะลักษณะการเวียนของขวัญตัวนี้เรียนสามารถดูอะไรคะลูกศรได้เลยนะคะลูกศรเวียนซ้ายเวียนขวานะคะลักษณะเชิงผมที่หน้าผากหน้าผากเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกเชิงผมหน้าผากแบบไหนนะแหลมกับไม่แหลมใช่ไหมคะลักษณะเส้นผมนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนเมื่อสังเกตแล้วนักเรียนมาบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปหน้า75ตรงกับคุณครูไหมคะตรงกับคุณครูนะคะหน้า75อ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะหน้า75ให้นักเรียนนั้นสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของส่วนต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตรงกันลักษณะก็จะเขียนไม่นักเรียนเลยลักษณะติ่งหูเขาจะเขียนว่ามีติ่งหูกับไม่มีติ่งหูนักเรียนก็ไปสังเกตแล้วเปรียบเทียบค่ะคนในครอบครัวดูลูกเสร็จแล้วดูใครต่อคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองดูซิว่าแต่ละคนมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูถ้ามีติ่งหูก็ทำยังไงทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องมีติ่งหูถ้าไม่มีติ่งหูก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไม่มีติ่งหูแล้วลองสังเกตซิตกลงแล้วลูกเหมือนใครเข้าใจไหมคะหนังตาสังเกตว่าหนังตาเนี่ยชั้นเดียวหรือว่าหนังตา2ชั้นสังเกตดีๆนะคะลักยิ้มมีลักยิ้มหรือว่าไม่มีลักยิ้มการเวียนของขวัญขวัญเวียนซ้ายตรงนี้ดูง่ายเพราะมีลูกศรนะคะเชิงผมที่หน้าผากแหลมหรือว่าไม่แหลมลักษณะเส้นผมตรงหรือว่าหยิกนะคะดังนั้นทุกอย่างตรงนี้นะคะจะนักเรียนต้องจะสังเกตด้วยว่าลูกเหมือนใครให้สรุปตรงข้างหลังด้วยนะคะเอาล่ะจนช่วงนี้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างสรุปกิจกรรมปลายทางคือนักเรียนนั้นสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวในบัตรภาพค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนคุณครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนที่ยังสังเกตลักษณะต่างๆยังไม่ถูกต้องหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะแล้วก็ต้องรบกวนครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของครอบครัวในบัตรภาพพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตรงส่วนนี้เมื่อสักครู่ครูบอกว่าเมื่อเรียนสังเกตแล้วนะคะลักษณะในบัตรภาพแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมาสุดตรงข้างหลังว่าสรุปแล้วลูกเหมือนใครทีนี้วิธีเขียนค่ะนักเรียนก็เขียนตามที่นายสังเกตเลยถ้าลูกเหมือนพ่อก็เขียนคำว่าพ่อลงไปพ่อแม่ตายายแบบนี้นะคะก็คือเขียนลักษณะนี้ลงไปนะคะไม่ต้องบรรยายว่ามีติ่งหูยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องบรรยายนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวลงมาดูอภิปรายพร้อมกันนะคะว่าผลการสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวในบัตรภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวติ่งหูค่ะลักษณะติ่งหูของคนในภาพหรือสมาชิกครอบครัวในภาพเป็นอย่างไรใครจะนำเสนอคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยลูกผลเป็นอย่างไรเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะคะว่าผลเป็นอย่างไรเหมือนกับเราหรือเปล่า
1: ลูกไม่มีติ่งหูเหมือนแม่ครับส่วนพ่อมีติ่งหูเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายครับ
0: คนที่มีติ่งหูคือใครนะคะที่มีติ่งหู
1: พ่อครับ
0: พ่อแล้วใครนะคะ
1: ปู่ย่าตายายครับ
0: แล้วลูกมีติ่งหูไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีติ่งหูแล้วใครไม่มีติ่งหูเหมือนลูกคะ
1: แม่ครับ
0: แม่เอ้าใครเห็นด้วยคะยกมือมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครให้ความเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะไม่มีนั่งลองเดี๋ยวเราดูคุณครูบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถเขียนผลสังเกตเพิ่มเติมไปได้นะคะไปดูที่ลูกก่อนลูกมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูคะนักเรียนลูกไม่มีติ่งหูพ่อล่ะเป็นยังไงพ่อมีติ่งหูคนที่มีติ่งหูจะมีพ่อปู่ตายายถูกไหมคะส่วนคนที่ไม่มีติ่งหูนอกจากลูกแล้วคือมีแม่แล้วก็ย่านะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครคะลูกจะเหมือนแม่กับย่านะคะแม่กับย่านะนะคะแม่กับย่าในของใครตรงกับคุณครูบ้างยกมือเยี่ยมค่ะส่วนใครที่ไม่ตรงไม่เป็นไรลองฝึกสังเกตใหม่และแก้ไขนะคะแก้ไขนะอ้าวต่อไปนะคะต่อไปไปดูที่หนังตากันบ้างค่ะกลุ่ม2หนังตาเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนังตามี2ชั้นค่ะ
0: ใครมี2ชั้นคะ
1: ทั้งครอบครัวค่ะ
0: ทั้งครอบครัวมี2ชั้นหมดเลยดังนั้นก็เหมือนกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในใครเห็นด้วยกับเพื่อนใครยกมือในใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงกล้องกล้องลองตอบซิมเห็นด้วยยังไงครับลูกดูยังไงหนูนั่งลงได้ละค่ะลูกนั่งลงขอบใจมากกล้องตอบแตกต่างใช่ไหมครับลองดู
1: ลูกมีหนังตาชั้นเดียวครับพ่อมีหนังตา2ชั้นแม่มีหนังตาชั้นเดียวปู่มีหนังตา2ชั้นย่ามีหนังตา2ชั้นตามีหนังตา2ชั้นเอ้ย1ชั้นครับยายมีหนังตา1ชั้น
0: สรุปลูกเหมือนใครครับ
1: ลูกเหมือนแม่และตาและยาย
0: อ๋อได้ผลต่างกันนะนั่งลงครับได้ผลต่างกันนะแล้วสรุปว่าหนังตาของลูกกี่ชั้นน่ะและเหมือนใครข้อนี้นะคะข้อนี้นะทั้งหมดเลยคือลูกมีหนังตาเนี่ย2ชั้นแล้วก็บุคคลในครอบครัวคือมีหนังตา2ชั้นหมดเลยค่ะลูกก็คือเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยมีใครสงสัยไหมนักเรียนสังเกตให้ดีหนังตาค่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าหนังตาข้างบนทำไมคะอาจจะมาปิดทับนะคะทำให้เรามองเห็นชั้นของหนังตาเนี่ยเพียงแค่ชั้นเดียวลองดูดีๆลองดูดีๆตรงไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะมีชั้นเดียวอย่างบางทีมองลูกอย่างเงี้ยลูกเนี่ยหนังตา2ชั้นเพราะนักเรียนดูตรงหางตาข้างหลังอ่ะมันจะมี2ชั้นใช่มั้ยคะเนาะแล้วก็ปู่เนี่ยถ้ามองแป๊บเดียวเนี่ยเราจะคิดว่ามีแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงหางตาของปู่ทำไมคะเราจะเห็นเลยว่ามีขอบใช่มั้ยคะสองชั้นต้องสังเกตดีๆนะต่อไปค่ะต่อไปลักยิ้มค่ะลักยิ้มกลุ่มสามใครนำเสนอคะลักยิ้มกล้องวันนี้กล้องอยากนำเสนอดีมากค่ะ
1: ลูกไม่มีลักยิ้มครับพ่อมีลักยิ้มแม่มีลักยิ้มปู่มีลักยิ้มย่ามีลักยิ้มตามีลักยิ้มยายมีลักยิ้มครับ
0: สรุปว่าลูกเหมือนใครคะ
1: ไม่มี
0: ลูกไม่เหมือนใครเลยลูกไม่เหมือนใครเลยใครเลยใช่ไหมคะนั่นคือความคิดของกลุ่มที่3มีกลุ่มอื่นคิดแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมมีไหมคะเหมือนกลุ่ม3หมดเลยเหรอหมดเลยเหรอคะเหมือนหมดเลยไหมเราต้องฟังกลุ่มที่เพื่อนนำเสนอนะแล้วมาเทียบกับของเราด้วยนะคะ ตรงนี้เนี่ยลักยิ้มคือตรงช่วงแก้มที่ทำไมคะนักเรียนบุ๋มลงไปใช่ไหมคะไหนใครมีลักยิ้มบ้างในห้องนี้ไหนเอานักยิ้มแบบชัดๆอะชัดๆเลยยิ้มสิยิ้มไปที่โฟสอย่างเงี้ยโฟสมีลักยิ้มชัดนะคะชัดไหมบางคนแก้มเยอะไงพอเยอะปุ๊บทำไมคะยิ้มจะมองไม่ค่อยเห็นมีลักยิ้มคือบุ๋มลงไปนะคะมีบุ๋มลงไปมีใครชัดๆอีกกับคุณครูมีไหมมีชัดนะคะอ่ะดังนั้นตรงนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรลูกไม่มีลักยิ้มนะคะพ่อกับปู่มีลักยิ้มค่ะพ่อกับปู่มีลักยิ้มส่วนคนที่ไม่มีลักยิ้มก็คือแม่ย่าตาและยายสรุปลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ย่าตาแล้วก็ยายค่ะในใครเหมือนของครูบ้างยกมือมีไหมไม่มีมีโฟร์ตอบเหมือนของครูเลยนะคะจะสังเกตย่านิดนึงนะตรงแก้มนะตรงแก้มต่อไปการเวียนของขวัญค่ะใครคะการเวียนของขวัญต่อเลยโปรดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ขวัญเวียนขวา
0: ใครเวียนขวัญเวียนขวาคะ
2: นี่พ่อแม่ย่าตายายครับ
0: ครับแล้วลูกล่ะครับ
2: ลูกขวัญเวียนซ้ายครับ
0: ลูกขวัญเวียนซ้าย
2: ลูกแล้วก็ปู่ครับ
0: ครับและสรุปว่าลูกเหมือนใคร
2: ลูกเหมือนปู่ครับ
0: ลูกเหมือนปู่ใครเห็นด้วยกับโปรดใครยกมือเห็นด้วยเนาะสังเกตเหมือนกันเอานั่งรองนั่งลงค่ะใจมากมาดูซิว่าถูกต้องไหมลูกนะคะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็ปู่ขวัญเวียนซ้ายเหมือนกันนอกนั้นพ่อแม่ย่าตายายขวัญจะเวียนขวาหมดเลยสังเกตจากลูกศร นะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนปู่นั่นเองค่ะนะคะต่อไปสุดท้ายเชิงผมที่หน้าผากค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้างคะลูกเป็นยังไงลูกก่อน
1: ลูกมีลักษณะที่แหลมค่ะ
0: เชิงผมหน้าผากที่แหลมต่อไป
1: พ่อมีลักษณะที่ไม่แหลมค่ะแม่มีลักษณะที่แหลมค่ะปู่ย่าตายายมีลักษณะที่แหลมเหมือนกันค่ะ
0: สรุปลูกเหมือนใครคะ
1: ลูกเหมือนแม่ค่ะ
0: ลูกเหมือนแม่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยไหมนั่งลงเดี๋ยวมาดูของคุณครูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันของตนเองว่าเป็นอย่างไรลูกนะคะเชิงผมหน้าผากแหลมนะแล้วแม่ปู่ตาเนี่ยคือเชิงผมหน้าผากเนี่ยแหลมหมดเลยส่วนคนที่ไม่แหลมเชิงผมหน้าผากไม่แหลมคือจะมีพ่อย่าและยายนะคะสรุปลูกเหมือนใครสรุปลูกเหมือนแม่ปู่แล้วก็ตานะคะคุณที่จะสังเกตค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็สังเกตตรงผมไรผมอะค่ะตรงไรผมนะมีใครสงสัยตาไหมเอ๊ะตาเชิงผมหน้าผากแหลมได้ไงมีใครสงสัยไหมผ่านไหมคะผ่านได้ไหมผ่านไหมคะลักษณะต่างๆนี้ลูกได้มาจากใครคะได้มาจากใครพ่อแม่พ่อแม่อย่างเดียวไหมได้มาจากใครอีกปู่ย่าตายายนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะยังไม่หมดลักษณะเส้นผมอีกเส้นผมนะคะเส้นผมเป็นอย่างไรคะลูกเส้นผมเป็นยังไงตรงนะคะเส้นผมตรงแล้วคนอื่นน่ะเป็นอย่างไรคะมีใครจะอาสาตอบไหมอาสาตอบมีไหมคะกลุ่ม4อนุค่ะใช่เป็นอย่างไรบ้างลักษณะเส้นผมเมื่อสักครู่หนูกลุ่ม5ตอบไปยังตอบไปแล้วใช่ไหม
1: เส้นผมของลูกมีลักษณะตรง
0: ค่ะ
1: พ่อแม่ปู่ตายายมีลักษณะเส้นผมตรงค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนย่ามีลักษณะผมหยิกค่ะ
0: ย่ามีลักษณะผมหยิกคนอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยอ่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวมาดูคุณครูบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ คนที่ผมตรงก็คือมีใครคะมีแม่ปู่ตายายส่วนผมหยิกก็คือจะมีพ่อและมีย่าพ่อนักเรียนดูเส้นผมดีๆนะคะจะเป็นขึ้นเล็กน้อยนักเรียนสังเกตเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับเส้นตรงเนี่ยจะชัดเลยนะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ปู่ตาแล้วก็ยายค่ะนะอ่ะหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดยังเอ่ยหมดแล้วนะคะหมดแล้วลองไปประเมินตนเองค่ะหน้า78ช่วยดูหน่อยค่ะว่าตรงอยู่ตรงหน้าเดียวคุณครูไหมคะ78ไหมคะ78วันนี้เราทำอะไรไปเรามีการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไหมวันนี้ในกลุ่มเวลาเราคุยกันในกลุ่มเนี่ยเรามีการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือเปล่าแล้วเรามีเหตุผลในการตอบเพื่อนไหมนะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นะคะระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะในวันนี้ใครทำได้ดีเลยยกมือใครทำได้ดีคะใครทำได้ดียกมือค่ะกล้ายกสูงสูงยกสูงสูงนภัสทำได้ดีไหมลูกยกสูงสูงนะคะใครพอใช้ใครพอใช้มือลงใครปรับปรุงใครปรับปรุงทำไมถึงพอใช้ล่ะคะไม่ได้แสดงเหตุผลหรือว่ายังไงแสดงแต่พูดน้อยนั้นครั้งหน้าก็ปรับปรุงให้ทำไมคะพูดให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปกิจกรรมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างนะคะคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ค่ะดังนั้นนักเรียนคุยกันในกลุ่มค่ะปรึกษากันวันนี้จะเรียนรู้อะไรบ้างจำไม่ได้ก็เขียนลงไปได้

0: อ่ะเรียบร้อยไหมคะขอเลขที่5ค่ะมีเลขที่5ไหม5ใครคะอ่ะ5เอาโฟร์ลองสรุปสิ
1: ได้เรียนรู้ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ครับ
0: ของมนุษย์เรียนรู้ยังไงบ้างคะลักษณะต่างๆเนี่ยเหมือนกันไหมที่เราสังเกตได้แต่ละคน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ทำไมถึงไม่เหมือนกันครับทำไมถึงไม่เหมือนกันทำไมถึงไม่เหมือนกันนะลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มหรือทุกคนในห้องทำไมถึงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรโฟส
1: เพราะลักษณะของพ่อแม่ไม่เหมือน
0: เพราะเราได้รับลักษณะนั้นมาจากใคร
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่แล้วพ่อแม่แต่ละคนเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันเราก็สังเกตนะคะว่าลักษณะต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะเหล่าต่างๆเหล่านั้นได้รับถ่ายทอดนอกจากพ่อแม่แล้วรับถ่ายทอดมาจากใครได้อีก
1: ปู่ย่าตายาย
0: ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นะคะดังนั้นค่ะตรงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็จะเป็นใบงานค่ะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงได้รับความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ตรงนี้ไปนะคะก็นักเรียนคนนั้นก็กลับไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.

การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอา

0: าศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชา

0: ชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
1: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
0: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
2: ใครเหรอครับ
0: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
2: อย่าทำคุณปู
1: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
2: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
2: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุตั้งใจฟังกาบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
2: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
2: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนในกรมสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่และก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางต้นทางนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายบอกประโยชน์และความสำคัญของงานช่างได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ของครูวิในวันนี้ง่ายมากนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเขียนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดที่ง่ายมากเลยนะครับที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับคำถามของครูวินั้นนะครับนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจักงานช่างอะไรบ้างตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือสูงๆเลยนะครับแล้วก็กฎกติกาเช่นเดิมตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับให้ตอบตามลำดับนะครับและตอนนี้นะครับครูวิก็อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับและขอให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางนะครับตอบทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกลุ่มที่1ดีไหมครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างนะครับพร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับตอบเป็นรายบุคคลครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างครับ
1: ช่างไม้ครับ
0: ช่างไม้ครับส่งให้เพื่อนต่อเลยครับ
1: ช่างยนต์ครับ
0: ช่างยนต์มีอะไรอีกครับ
2: ช่างไฟค่ะ
0: เชิญเลยครับคนต่อไปครับ
3: ช่างกลึงค่ะ
0: คนต่อไปครับ
4: ช่างสีครับ
0: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
5: ช่างปูน
0: ช่างปูนอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่กลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนกลุ่มที่2กันบ้างว่านักเรียนรู้จักช่างอะไรครับเชิญเลยครับ
6: ช่างประปาค่ะ
0: ช่างประปาครับมีอะไรอีกครับ
7: ช่างกลค่ะ
0: ช่างกลนะครับ
8: ช่างแอร์ค่ะ
0: ช่างแอร์มีอะไรอีกครับ
9: ช่างเชื่อมครับ
0: ช่างเชื่อมนะครับ
10: ช่างเย็บผ้าค่ะ
0: ช่างเย็บผ้าครับ
11: ช่างเหล็กค่ะ
0: ช่างเหล็กเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันบ้างนะครับว่าจะรู้จักช่างอะไรครับเชิญครับกลุ่มที่3
12: ช่างไฟครับ
0: ช่างไฟครับ
13: ช่างก่อสร้างครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
14: ช่างกล้องครับ
0: ครับเชิญเลยครับคนต่อไปครับ
15: ช่างพ่นสีค่ะ
0: คนต่อไปครับ
16: ช่างทองค่ะ
0: ช่างทองครับ
17: ช่างกล้องครับ

0: กล้องนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่4เลยครับ
1: ช่างรอครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
2: ช่างหุ่นครับ
0: ช่างหุ่นนะครับ

เรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้หลากหลายงานช่างเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับความหมายของงานช่างนะครับช่างหมายถึงผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นอาจจะรู้จักปูนรู้ไม้หรืออาจจะรู้จักโลหะเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือช่างนะครับอย่าลืมนะครับว่านักเรียนทั้งอยู่ต้นทางปลายทางอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับงานช่างนั้นนะครับหมายถึงการนำความรู้ที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์คือและวิธีการทำงานตลอดจนกระบวนการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับมาใช้ในการผลิตติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งต่างๆภายในบ้านหรือนอกบ้านด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างหรือทำสิ่งใดๆก็ตามที่ชำรุดเสียหายนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้านักเรียนทำกระจกที่บ้านแตกนักเรียนจะไปใช้บริการช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างกระจกใช่ไหมครับแล้วถ้านักเรียนทำท่อน้ำแตกล่ะครับหรือน้ำรั่วซึมนักเรียนจะไปปรึกษาช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างประปานั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูความสำคัญของงานช่างกันบ้างนะครับความสำคัญของงานช่างนั้นนะครับก็จะเกี่ยวกับงานที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้านเช่นซ่อมโต๊ะเก้าอี้ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมผนังรั้วต่างๆนั้นนะครับที่ชำรุดหลุดหักพังให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับก็จะมีช่างประปาใช่ไหมครับกำลังซ่อมก๊อกน้ำอยู่เลยใช่ไหมครับซึ่งน้ำตรงนั้นไหลซึมนี่ก็จะเป็นความสำคัญของงานช่างนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมบำรุงของใช้ภายในบ้านให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานช่างที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในประจำวันของเรานะครับสามารถแยกได้6ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1ก็คือช่างไฟฟ้าประเภทที่2งานประปาประเภทที่3งานช่างสีประเภทที่4งานช่างปูนประเภทที่5งานโลหะประเภทที่6งานช่างไม้นะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับงานไฟฟ้าครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูพี่ขอถามหน่อยครับว่าผู้ปกครองใครบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าครับมีมั้ยครับมีใช่มั้ยครับแล้วผู้ปกครองนั้นรับผิดชอบในส่วนใดของงานไฟฟ้าครับอะไรนะครับซ่อมใช่มั้ยครับมีอะไรอีกครับซ่อมไฟฟ้าต่างๆทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านใช่ไหมครับสำหรับงานไฟฟ้านั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าเช่นอาจจะเดินสายไฟฟ้าหรืออาจจะการติดตั้งปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับทั้งภายในบ้านและก็ภายนอกบ้านนะครับตรวจสอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ปกติเช่นตรวจสอบมิเตอร์ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าครับไปดูประเภทที่2กันเลยนะครับประเภทที่2นั้นก็คืองานประปานะครับนักเรียนเคยเห็นช่างประปามั้ยครับเคยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะซ่อมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับท่อน้ำหรือน้ำต่างๆใช่ไหมครับสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานประปานั้นนะครับก็ได้แก่การดูแลระบบน้ำและดูแลท่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการตัดต่อท่อประปาเพื่อเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำฝักบัวหรือเครื่องทำน้ำอุ่นต่างๆนะครับ
และก็ดูแลระบบน้ำดีน้ำเสียภายใน

0: ำดีนั้นก็คือน้ำที่เราสามารถใช้ได้นะครับน้ำเสียก็คือน้ำทิ้งนะครับซึ่งจะต้องมีการติดตั้งหรือการออกแบบอย่างดีนะครับเพื่อที่จะป้องกันการรั่วซึมของน้ำรวมไปถึงป้องกันสารปนเปื้อนที่มาจากน้ำนะครับเพราะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นน้ำที่เราจะใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดและจะต้องเป็นน้ำดีด้วยนะครับสำหรับประเภทที่3นั้นงานช่างสีครับมีผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางประกอบอาชีพช่างสีมั้ยครับมีมั้ยครับลูกมีมั้ยเอ่ยนักเรียนที่อยู่ต้นทางไม่มีเลยนะครับนักเรียนอาจที่อยู่ปลายทางอาจจะมีก็ได้นะครับสำหรับงานนะครับช่างสีนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันสภาพผิวของเนื้อวัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้ปูนเหล็กหรือโลหะต่างๆนั้นให้คงทนนะครับรวมไปถึงเพื่อตกแต่งงานที่จัดทำสำเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วสีผิวของปูนนั้นก็จะเป็นลักษณะออกสีเทาๆใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้บ้านของเรานั้นสวยงามเราอาจจะมีวิธีการทาสีเพ้นท์ให้เกิดลวดลายต่างๆได้นะครับและรวมไปถึงช่วยให้งานแต่ละชิ้นยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกทั้งช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอเช่นสีลอกหรือรอยขีดข่วนจากสิ่งต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ช่างสีนะครับทาสีทับได้ก็จะทำให้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ้านเรือนของเรานั้นสะอาดได้ยิ่งขึ้นครับประเภทที่4ก็คืองานช่างปูนนะครับงานช่างปูนนั้นก็จะเกี่ยวกับงานปูนโครงสร้างต่างๆภายในบ้านเรือนของเราหรือจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆตอนนี้เราอยู่ในห้องสังเกตได้ว่าห้องสี่เหลี่ยมนี้มีสภาพเป็นปูนใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ทาสีทับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ทำมาจากปูนนะครับต่อไปมีงานก่ออิฐฉาบปูนด้วยถ้าเราไม่มีการฉาบปูนพื้นผิวของผนังของเราจะเรียบไหมครับไม่เรียบนะครับจะต้องมีการฉาบปูนนะครับหรือการปั้นลวดลายปูนต่างๆการปั้นลวดลายปูนต่างๆเวลาที่นักเรียนไปเที่ยววัดหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมีการปั้นรูปเทวดารูปพญานาคต่างๆที่ทำมาจากปูนนั่นก็เป็นงานฝีมือของช่างปูนนะครับรวมไปถึงการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังต่างๆด้วยนะครับดังที่นักเรียนเห็นในภาพเลยนะครับนี่ก็จะเป็นงานของช่างปูนครับต่อไปประเภทที่5นะครับงานโลหะสำหรับงานโลหะนั้นนะครับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหรือส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทำมาจากโลหะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นงานเหล็กดัดขึ้นรูปเช่นประตูหน้าต่างหรืออาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับรวมไปถึงงานเชื่อมงานหล่อโลหะต่างๆนี่ก็จะเป็นงานโลหะนะครับซึ่งงานโลหะนั้นถ้านักเรียนสังเกตภาพเสี่ยงไหมครับลูกเสี่ยงมากเลยเพราะมันจะต้องเชื่อมใช่ไหมครับอาจจะมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าหูเข้าตาได้เวลาที่เราทำงานเราก็จะต้องมีการป้องกันดูจากการแต่งกายจะต้องแต่งกายให้รัดกุมด้วยนะครับนี่ก็คืองานประเภทของโลหะนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับงานช่างไม้นะครับงานช่างไม้ก็จะเกี่ยวกับการปลูกสร้างและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆเช่นบันไดหน้าต่างตู้โต๊ะเตียงอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะมาจากไม้กว่าจะได้ไม้แต่ละแผ่นนั้นนะครับใช้เวลามากเลยนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการสร้างบ้านไม้หรือจะต้องการทำโต๊ะไม้นะครับเราก็จะต้องไปตัดไม้หรือต้นไม้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะทำไม้นั้นให้เรียบนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเห็นว่าขั้นตอนนั้นยากมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เมื่อรู้ถึงงานช่างแต่ละประเภทไปแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วตั้งสติฟังคำถามชวนคิดให้ดีๆนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับ และตอนนี้ครูวิขอตัวแทนกลุ่มที่5นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบให้หน่อยได้ไหมครับขอเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่5ครับประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับเชิญครับ
1: ช่วยพัฒนาฝีมือของตัวเองได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: ช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพครับ
0: เก่งมากเลยครับขอคนต่อไปอีกครับอีกสัก2คนนะครับ
3: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
0: เก่งมากเลยครับ
4: มีความชำนาญในการซ่อมแซมของใช้ในบ้านค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ของงานช่างกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งเลยนะครับสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาที่เลือกใช้เครื่องมือค้อนนี่จะใช้กับอะไรครับนักเรียนเก่งมากเลยครับก็คือตะปูใช่ไหมครับสองนะครับเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กหรือไม้นะครับสามช่วยทำให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราได้นะครับถ้าเรารู้จักในการซ่อมแซมเองนะครับสี่นะครับทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านให้มีอายุยืนนานมากยิ่งขึ้นนะครับ5ช่วยพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความชำนาญสู่การทำเป็นอาชีพได้นะครับ6เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานช่างนั่นเองครับต่อไปเรามาดูหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างกันบ้างนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเด็กๆสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนั้นนะครับหมายถึงสิ่งที่ใช้ในการซ่อมสร้างและดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่างเช่นการตัดการดัดการตอกการวัดการเจาะการใสการติดตั้งเป็นต้นนะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับประเภทที่1ก็คือเครื่องมือประเภทการเจาะนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเขาเรียกว่า
5: สว
0: ่านใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายประเภทเลยนะครับสว่านมือนะครับหรืออาจจะเรียกอย่างว่าสว่านเฟื้องนะครับหรืออาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าสว่านข้อเสือก็ได้สำหรับสว่านนี้ก็ใช้ในการเจาะนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการเจาะไม้เจาะผนังเจาะพลาสติกรวมไปถึงเจาะเหล็กนะครับให้เป็นรูนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือประเภทสว่านในการเจาะนั่นเองนะครับประเภทที่2นั้นนะครับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนครับลูกที่บ้านใช่ไหมครับแล้วเขาใช้ทำอะไรครับ
5: เหลา
0: อะไรลูกเหลาไม้ประตูเก่งมากเลยนะครับสำหรับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนั้นนะครับได้แก่กบล้างสั้นกบล้างยาวกบขูดหรือกบแต่งนะครับดังที่นักเรียนได้กล่าวมานะครับก็จะใช้ในการไสตกแต่งพื้นผิวไม้ที่มันขรุขระหรือแอนบิดต่างๆนั้นนะครับให้เรียบให้สวยงามสามารถที่จะนำมาก่อสร้างเป็นโต๊ะเป็นประตูได้ครับต่อไปประเภทที่3นะครับเครื่องมือประเภทจับยึดนะครับใครเคยใช้งานบ้างครับเคยไหมลูกเคยใช่ไหมครับแล้วหนูใช้ทำอะไรครับลูกใช้ทำอะไรนะครับ
5: ไข
0: น็อตใช้ทำอะไรลูก
5: หน
0: ีบตะปูจับยึดลวดนี่อะไรอีกครับลูกตัดลวดเก่งมากเลยนะครับซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ก็มีหลากหลายประเภทนะครับเช่นครีมปากกลมนะครับครีมปากเรียวครีมปากแบนนะครับนี่ก็จะใช้ในการตัดลวดหรืออาจจะใช้ในการจับยึดลวดรวมไปถึงตัดสายไฟได้ด้วยนะครับยังมีครีมตัดนะครับแล้วก็ครีมปากเลื่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นเลยนะครับอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเคยใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองเก็บวางไว้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะไม่ควรนำไปทิ้งหรือไปเล่นนะครับเพราะมันเป็นของมีคมนะครับ แล้วก็ยังมีครีมปากนกแก้วครีมล็อกนะครับสำหรับครีมปากนกแก้วนั้นลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรครับลูกปากนกแก้วเลยนะครับจะใช้ในการตัดลวดนะครับครีมล็อกนะครับก็ใช้ในการบิดตัวน็อตนะครับหรือจับยึดตัวน็อตนะครับ4นะครับเครื่องมือประเภทขันและไขนะครับสำหรับการขันนั้นก็หมายถึงการทำให้แน่นและการไขนะครับการทำให้คลายออกหรือหลุดออกนะครับยกตัวอย่างเช่นประแจปากตายนะครับลักษณะก็จะคล้ายคลึงกับตัวยูเลยนะครับก็มีหลากหลายเบอร์หลากหลายขนาดเลยนะครับและก็มีประแจคอม้านะครับประแจคอม้านี่ก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับใช้ในการขันและไขท่อนะครับหรืออาจจะเป็นท่อที่มีลักษณะเป็นกลมๆผิวกลมเป็นต้นนะครับสำหรับประแจนั้นก็ใช้ในการขันและไขตัวน็อตนะครับต่อมาประแจแหวนนะครับลักษณะก็จะเป็นวงๆนะครับทั้งหัวและท้ายของประแจนะครับประแจบล็อกนะครับก็เป็นหัวกลมๆและก็หัวเหลี่ยมนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดเลยนะครับประแจเลื่อนนะครับนี่ก็จะใช้ในการขันและไขนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบในช่างยนต์นะครับช่างยนต์เขาก็จะเอาไปซ่อมเครื่องยนต์หรือรถยนต์รถจักรยานต่างๆนะครับต่อมาไขควงแบนนะครับและไขควงแชกไขควงบล็อกนะครับสำหรับไขควงแบนนั้นนะครับเราก็จะใช้กับสกรูที่เป็นลักษณะร่องแบนไขควงแฉกก็จะใช้สำหรับสกรูที่เป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็ไขควงบล็อกนะครับก็จะใช้กับสกรูที่เป็นหัวกลมหรือหัวเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการขันและไขครับต่อไปประเภทที่5นะครับเครื่องมือประเภทตอกนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับค้อน
5: เคย
0: ใช้นะครับเป็นค้อนประเภทไหนครับ
5: เป็นค้อนประเภทค้อนหัวกลม
0: ค้อนหัวกลม
5: ค้อนห
0: ั
5: ว
0: ค้อนอะไรนะครับ
5: ค้อนห
0: ั
5: วหงอน
0: ซึ่งมันก็มีทั้งหลายมีหลากหลายประเภทเลยนะครับครูวิขอยกตัวอย่างนะครับค้อนหัวกลมนะครับสำหรับค้อนหัวกลมนั้นเราก็จะใช้ในการเคาะขึ้นรูปหรือการเดินสายไฟต่างๆนะครับต่อมาค้อนหัวยางจะใช้ในการเก็บงานที่ประณีตละเอียดนะครับเพราะว่าป้องกันการกระแทกเช่นการเก็บงานในการปูกระเบื้องรวมไปถึงค้อนหัวหงอนนั้นนะครับก็ใช้ในการตอกตะปูหรือใช้ในการงัดตะปูเวลาที่เราตอกผิดพลาดนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับเครื่องมือประเภทตัดและผ่านะครับได้แก่มีดคัตเตอร์นะครับนี่ก็ใช้ในการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เราต้องการตัดนะครับเลื่อยนะครับใช้ในการเลื่อยไม้นะครับให้ขาดออกจากกันรวมไปถึงกรรไกรตัดเหล็กนะครับก็ใช้ในการตัดเหล็กนะครับต่อไปเรามาดูประเภทที่7นะครับเครื่องมือประเภทวัดครับได้แก่ไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับก็จะใช้ในการวัดระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะของสิ่งของหรืออาจจะเป็นท่อน้ำต่างๆรวมไปถึงสายไฟแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะใช้ประเภทของไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับสรุปแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างมีอยู่กี่ประเภทครับนักเรียน
5: 16
0: กี่ประเภทครับเก่งมากเลยครับมีทั้งหมดอยู่7ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1คือ
5: ประเภท
0: อะไรนะครับ
5: ประเภทเจาะ
0: ประเภทเจาะ2ประเภทอะไรครับ
5: ประเภท
0: เก่งมากครับประเภทที่3คือและประเภทที่4ล่ะครับประเภทที่5ครับประเภทที่6ครับและสุดท้ายประเภทไหนครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับและเราจำเป็นจะต้องรู้จักไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทของนักเรียนทั้ง

ต้นทางและปลายทางนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับ1คุณครูช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างให้กับนักเรียนนะครับ2ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับใบงานที่1นั้นนะครับอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนได้ใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือแล้วตอบชื่อเครื่องมืองานช่างให้สัมพันธ์กับรูปนะครับจำนวน10รูป10ข้อครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จหรือเปล่าครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยววิครูวิจะมาเฉลยใบงานนะครับก่อนที่จะเฉลยนั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสลับใบงานกันนะครับเปลี่ยนกันตรวจนะครับไม่ตรวจของตนเองนะครับเอาตอนนี้ให้แรกเปลี่ยนกันเลยครับอาจจะสลับกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะครับเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงปิดวาจานะครับไม่คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำได้กี่ข้อนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูครับเอาละครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยครับก็คือสว่านไฟฟ้าถ้าใครตอบถูกก็ให้ไปเลย1คะแนนนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ข้อที่2นักเรียนคือนักเรียนชื่อว่าอะไรครับอะไรนะครับกบเหลาดินสอใช่หรือเปล่าครับขออีกทีครับ
1: กบหลางส
0: ั้นถูกต้องแล้วนะครับให้คะแนนเพื่อนได้เลยนะครับหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่ากบใส่ไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะปรับให้ไม้นั้นเรียบนะครับตอนนี้ใครถูกแล้ว2ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันเลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกต้องแล้วครับเรื่อยนะครับและข้อที่4นะครับอะไรนะครับตะปูถูกหรือเปล่าครับเก่งมากเลยนะครับคำตอบของข้อที่4ก็คือตะปูนะครับใช้ในการตอกนะครับซึ่งจะต้องใช้คู่กับค้อนด้วยนะครับข้อที่5เรียกว่าอะไรนะครับค้อนถูกหรือเปล่าเรามาดูเฉลยครับถูกต้องแล้วนะครับและข้อที่6ครับคัตเตอร์นะครับและข้อที่7นะครับข้อที่7เรียกว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับข้อที่8ครับตลับเมตรเก่งมากเลยนะครับต่อไป

0: เราจะไปในข้อที่9กันแล้วนะครับข้อที่9คืออะไรครับลูกเก่งมากเลยครับและข้อที่10ข้อสุดท้ายเรียกว่าอะไรเอ่ยประแจเรือนนะครับตอนนี้รวบรวมคะแนนให้เพื่อนเลยนะครับเรียบร้อยหรือยังครับลูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งคืนให้เพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมมาส่งคุณครูคุณครูก็จะให้คะแนนต่อไปนะครับวันนี้มีใครได้คะแนนเต็ม10บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับครูขอดูหน่อยครับใครได้คะแนนเต็ม10อุ๊ยมีเยอะแยะหลายคนเลยนะครับใครได้9คะแนนครับ8ครับลูกต่ำกว่า7มีไหมครับไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็ได้เต็มได้8ได้9ได้10กันนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรู้จักประเภทของงานช่างและเลือกใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้องจะทำให้สามารถทำงานซ่อมแซมของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อย่างสะดวกปลอดภัยและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนในครั้งต่อมานะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้ที่2และใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับในส่วนนี้ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดถูกความเคารพ
2: ขอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่อนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจรักษ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลนะคะของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับผลนะคะจากการกู้ยืมในระบบแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้นะคะผลเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ 2. สามารถจำแนกและวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้และ 3. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลนะคะที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้นั่นเองนะคะนักเรียนพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูน้ำก็จะมีกิจกรรมมาให้นะคะเหมือนเป็นการทบทวนไปเพราะว่าเราเรียนรู้ถึงลักษณะของการกู้ยืมเงินแล้วใช่ไหมลูกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากไหนคะกู้ยืมมาจากไหนลูกนอกระบบ
3: ญาติพ
2: ี่น้องหรือบุคคลอื่นๆที่เรารู้จักนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราจะมีการทบทวนนะคะโดยคุณครูมีสถานการณ์นะคะจากข่าวมาให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กล่าวข้อตกลงของเราใช้เหมือนเดิมนะคะ1เลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสม2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและหัวข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเรานั่นเองนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์จากข่าวมาให้นักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันได้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะสถานการณ์จากข่าวให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่ม1จะได้ใบสถานการณ์จากข่าวนะคะกลุ่มละ3แผ่นสถานการณ์เหมือนกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆในกลุ่มเนี่ยช่วยกันอ่านสถานการณ์นะคะและตอบคำถามนั่นเองนะเราสามารถอ่านเป็นคู่ได้ตอนนี้ครูแจกใบสถานการณ์ก่อนใบคำถามคุณครู

ังไม่ได้แจกนะอ่านเป็นคู่ได้เลยทำเป็นคู่ได้เลยนะคะเด็กๆใครจะอ่านบนจอก็ได้นะคะเด็กๆได้ไปสถานการณ์หรือยังได้ครบทุกกลุ่มไหมเราอ่านเป็นคู่ได้เด็กๆดูก่อนเด็กๆขาตอนนี้ฟังคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเด็กๆอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยคุณครูแจกแล้วให้นักเรียนจับคู่ในการอ่านสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการตอบคำถามทั้งหมด2ข้อนะคะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกคำถามนะคะที่แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมความคิดวิเคราะห์และเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมนะคะในข้อคำถามที่คุณครูแจกถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมืออ่านได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกกิจกรรมเองนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์จากข่าวและตอบคำถามแล้วนะคะในกลุ่มก็ได้ช่วยระดมความคิดกันนั่นเองนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคุณครูขอเรียกเป็นกลุ่มนะคะแต่อาจจะไม่ทุกกลุ่มนั่นเองนะคะขอเรียกในกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมลูกมีตัวแทนที่จะมาบอกไหมเอ่ยว่าข้อ1จากการที่นักเรียนได้อ่านเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้อที่2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขอตัวแทน1คนค่ะลุกเลยค่ะตัวแทน1คนค่ะในกลุ่มของเราลุกขึ้นได้เลยค่ะถือไมค์ได้เลยค่ะตอบคำถามค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนของกลุ่มที่1ลุกเลยค่ะกลุ่มที่1มีไม่เอ่ย
1: จากเหตุการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบเจ้าหนี้บุกทวงเงินไม่พอใจลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้เลยทุบทำลายบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลังจนต้องออกมากลางเต็นท์หน้าบ้านบ้านเลขที่3/2หมู่5บ้านหนองไหลตำบลหลักช้างอำเภอช้างจังหวัดนครราชสีมาใช่ปะ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: 2ถ้านักเรียนเจอเหตุการเหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไร
0: ค่ะ
1: ตอบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและฟ้องศาลค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะอ่ะต่อมานะคะขอเรียกอีก1กลุ่มแล้วเราค่อยมาพูดคุยรวมๆกันนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ข้อ1จากสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบมีเจ้าหนี้บุกทวงเงินทุบทำลายบ้านลูกหนี้ทรัพย์สินเสียหาย2ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไรตอบแจ้งตำรวจและต้องมีสติตลอดเวลาค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องเลยนะคะในข้อแรกถามว่าจากสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลูกเด็กๆมีเหตุการณ์อะไรลูกมีเจ้าหนี้ไปทวงเงินใช่ไหมคะไปทวงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าลูกหนี้ได้จ่ายเงินตรงตามกำหนดไหมคะไม่นั่นเองนะคะจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะข้อที่สองถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์จะทำอย่างไรเราจะทำยังไงลูกถ้าเราเจอเหมือนในสถานการณ์เลยเราจะทำยังไงคะมีสติหนึ่งแล้วนะคะนอกจากมีสติแล้วเราทำอะไรได้อีกลูกแจ้งตำรวจหรือบุคคลที่ใกล้เคียงอาจจะขอความช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะถือว่าเด็กๆได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้นั่นเองนะคะต่อมานอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนนะคะลองบอกข้อดีข้อเสียมาซิว่าเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเกิดขึ้นนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานไหมคะเห็นไหมเอ่ยนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานใช่ไหมคะเราจะตีแบ่งครึ่งสองฝั่งนักเรียนเห็นไหมลูกเหมือนในคาบที่แล้วเลยเราจะตีแบ่งครึ่ง2ฝั่งอ่ะกลุ่มที่5ตอนนี้คุณครูบอกว่าให้ตีเส้นกระดานแบ่งครึ่ง2ฝั่งนะคะเขียนข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเขียนข้อดีและข้อเสียไปแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้เช่นเดิมนะคะว่าในแต่ละกลุ่มหลังจากที่เราเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราสามารถบอกข้อดีข้อเสียได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนค่ะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบค่ะ
1: ข้อดีคือไม่ต้องใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะส่วนข้อเสียต้องจ่ายดอกเบี้ยในราคาสูงค่ะ
0: เห็นไหมคะเพื่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มมาขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ข้อเสียคืออาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วข้อดีเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายังไงลูกไม่ต้องมีอะไรลูกไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อเสียเพื่อนได้บอกข้อเสียไว้ว่าอะไรคะข้อเสียจำได้ไหมข้อเสียคืออาจจะมีการทำร้ายร่างกายได้นั่นเองนะคะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่1ค่ะ2คนด้านหน้านี้เลยค่ะตัวแทนค่ะยืนได้เลยค่ะ
3: ข้อดีคือได้เงินเร็วข้อเสียคือไม่มีกฎหมายคุ้มครองครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1บอกว่าข้อดีคืออะไรลูกกลุ่มที่4ข้อดีเพื่อนบอกว่าอะไรคะกลุ่มที่4ได้เงินเร็วแล้วข้อเสียล่ะคะไม่มีกฎหมายรับรองนั่นเองนะคะต่อมานะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
4: ข้อดีผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใดๆมาค้ำประกัน
0: ค่ะ
4: หรือมีการใช้เพียงบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น
0: ค่ะ
4: ข้อเสียจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและมากกว่าในระบบและใช้ความรุนแรงครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3นะคะซึ่งตอบมีความคล้ายคลึงกับทุกๆกลุ่มเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการที่เราเนี่ยกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างนอกเหนือจากที่นักเรียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างกันมานั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่จะเรียนรู้กันมาดูแนวคำตอบคร่าวๆนะคะอ่ะเมื่อเรากู้ยืมเงินนอกระบบนะคะข้อดีเนี่ยเราอาจจะมีเงินซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายตามที่ต้องการนั่นเองนะคะข้อเสียเลยก็คือมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะอาจจะมีการพูดจารุนแรงการเกิดขึ้นหรือมีการทำร้ายร่างกายกันเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้สินนั่นเองนะคะเรามาดูผลที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบกันนะคะก็คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นการกู้เงินจากญาติพี่น้องเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆนั่นเองนะคะเราจะมีผลดีอย่างไรบ้างเรามาดูกันผลดีในข้อที่1เลยนะคะคือผู้กู้สามารถกู้เงินได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าไม่ต้องมีเอกสารใดๆใช่ไหมลูกอ่ะข้อที่2ผลดีในข้อที่2ช่วยให้ผู้นะคะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการอื่นๆได้นะคะเรากู้ยืมเงินมาอาจจะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อยแต่การกู้ยืมเงินมาต้องชำระคืนไหมลูกชำระคืนนั่นเองนะคะนี่คือผลดีนั่นเองของการกู้ยืมนอกระบบนะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียเกิดขึ้นนะคะผลเสียในข้อแรกเลยก็คือ1เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่านะคะสูงกว่าไหนสูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะ2ผลเสียในข้อที่2ก็คือการกู้เงินนะคะไม่สามารถนะคะขอโทษค่ะการกู้เงินไม่มีหลักฐานแน่นอนผู้กู้อาจถูกนะคะเจ้าหนี้เอาเปรียบได้ง่ายหรือผู้ให้กู้อาจถูกผู้กู้โกงโดยการไม่จ่ายหนี้สินนั่นเองเมื่อเราไม่จ่ายหนี้สินเหมือนในข่าวเลยไงลูกมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นใช่ไหมมีการแสดงความรุนแรงกันเกิดขึ้นนั่นเองในที่นี้นะคะ นอกจากนี้แล้วในผลเสียข้อที่2นะคะก็ยังมีข้อที่3ด้วยนะคะข้อที่3เลยก็คือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อนะคะใช้จ่ายเกินฐานะของตนเองเมื่อเรามีเงินเยอะๆนะคะเราก็อยากจะเอาไปใช้จ่ายอื่นๆนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงภายหลังเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้คืนเขานะหรือว่ามีดอกเบี้ยนะคะในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกนี้จะเห็นได้ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นในที่นี้นะคะไม่ใช่มีเพียงข้อดีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการกู้ในระบบหรือนอกระบบนั่นเองนะคะในวันนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้แล้วคุณน้ำมีสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมี2สถานการณ์มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์เช่นเดิมในสถานการณ์แรกก่อนมาดูสถานการณ์ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเหมือนเดิมเลยทั้ง3ข้อเราใช้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนเรียนเนื้อหาจบนะคะเราก็ยังใช้ข้อตกลงนี้อยู่นะคะเรามาดูในสถานการณ์แรกสถานการณ์แรกมีตัวละครชื่ออะไรบ้างลูกชมใจกับใครล่ะกับใครล่ะลูก
5: ธนาน
0: ั่นเองมีตัวละครกี่ตัวละครเด็กๆเอ๋ยมีทั้งหมด

2ตัวละครอ่ะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการตอบคำถามกันทั้งหมด2ข้อนะคะเมื่อตอบคำถามข้อที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเล็กน้อยแล้วต่อด้วยสถานการณ์ที่2นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์วิเคราะห์และตอบคำถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะในวันนี้ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ตอบคำถามทั้ง2ข้อให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนค่ะ
1: 1ชมใจได้กู้ยืมเงินจากบุคคลใดตอบชมใจกู้ยืมเงินจากธนา2ชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบตอบชมใจกู้เงินไปจ่ายค่าบ้านและชมใจกู้เงินในระบบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าในข้อที่1ชมใจกู้ยืมเงินจากบุคคลใดลูกในตัวละคร
2: ธนา
0: ข้อที่2ถามว่าชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรลูกจ่ายค่าบ้านแล้วยังถามต่อว่าและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบลูกนอกระบบนั่นเองแต่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบนอกระบบหรือในระบบลูก

0: ในระบบไม่เป็นไรนะคะการกู้ยืมเงินในวันนี้ของตัวละครที่มีชื่อว่าสมใจเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบเพราะว่าสมใจกู้ยืมเงินจากใครลูกสมใจกู้ยืมเงินจากใครคะธนานั่นเองอ่ะต่อมาจะเป็นสถานการณ์ที่2นั่นเองอ่ะตอนนี้นักเรียนยังไม่มีสติคุณครูยังเห็นบางกลุ่มปรึกษากันอยู่เลยตอนนี้ดึงสติกลับมาก่อนตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: ในสถานการณ์ที่2ของเรานะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านสถานการณ์ตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูก
1: ม
0: ี
1: นาม
0: ีนากับวิทยากี่ตัวละครลูก
1: 2
0: ตัวละครนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่2เรียบร้อยแล้วก็จะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเช่นเดิมนะคะใครได้ใบกิจกรรมแล้วอ่านสถานการณ์ทั้งในจอและใบกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำได้เลยให้เวลาทั้งหมด3นาที

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์ที่2และอ่านโจทย์และตอบคำถามแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะคะลองบอกคำตอบที่เราอ่านจากสถานการณ์หน่อยค่ะ
1: มีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรตอบยืมเงินจากวิทยาค่ะนำเงินไปลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: 2. การที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรตอบจะข่มขู
0: ่ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องนะคะขอให้นักเรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางอ่ะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่1ถามว่ามีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรมีนากู้ยืมเงินจากใครลูก
2: ว
0: ิ
2: ทยาน
0: ะคะนำเงินไปทำอะไรคะ
2: ลงท
0: ุนต่างๆนั่นเองอ่ะข้อที่2ถามว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรคะอาจมีการข่มขู่ได้หรือดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะทำไมลูกสูงขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะมาเข้าสู่ในขั้นปฏิบัติของเราในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามนั่นเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหน้าตาคือใบงานที่10เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมได้เลยใบงานที่10มีตัวละครชื่อว่าอะไรลูกตัวละครชื่อว่าเสือมีกี่ตัวละครลูก2ตัวละครอีกตัวละครหนึ่งชื่อว่า
2: ส
0: ิงโตนะคะมี2ตัวละครนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามกี่ข้อลูก
2: 3
0: ข้อนะคะลงมือทำให้เรียบร้อยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะตรวจสอบแนวคำตอบนะคะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเสือกู้ยืมเงินไปใช้อะไรลูกซื้อเครื่องซักผ้านักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะคะข้อไหนถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยข้อที่สองถามว่าการกู้ยืมเงินของเสือมีลักษณะแบบไหนเสือกู้ยืมจากใครลูกจากสิงโตข้อที่3ถามว่ายังไงนะคะถ้าต้องการกู้ยืมเงินนะคะนักเรียนจะกู้ยืมเงินแบบเสือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเช็คคำตอบได้เลยในที่นี้นะคะเมื่อนักเรียนตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแบบประเมินตนเองนักเรียนเห็นแบบประเมินตนเองไหมคะนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะคะเราจะทำแบบประเมินตนเองเพราะว่าวันนี้เราเรียนนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วนะคะให้เวลาทำแบบประเมินตนเองนะคะ2นาทีลงมือได้

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำแบบประเมินตนเองแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนประเภทต่างๆย่อมก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียนะคะเรามาดูทางด้านผลดีกันผลดีคือการกู้ยืมเงินนอกระบบมักมีกระบวนการที่รวดเร็วนะคะและอาจมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนผลเสียคือมีอัตราดอกเบี้ยสูงและการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะอาจมีความเสี่ยง

0: ูงกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารเนื่องจากมีการควบคุมและกำกับดูแลน้อยกว่านั่นเองในที่นี้นะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะขึ้นในหน่วยที่3นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับสังคมไทยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทยนั่นเองนะคะให้นักเรียนทั้งภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับบทเรียนครั้งใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: 7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ให้ดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ้ยเย
1: ่หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ด

0: หัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์
1: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการประมาณค่านะครับของจำนวนให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับแล้วก็การประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกันบ้างแต่การคูณทศนิยมนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลายวิธีเลยที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหนึ่งในวิธีนะครับที่เรานิยมในเรื่องของการนำมาใช้ในการคูณทศนิยมคือเรื่องอะไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความหมายของการคูณจำนวนนับกันก่อนอันนี้นักเรียนเคยเรียนกันไปแล้วนะครับตอนระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนักเรียนครับสังเกตนะครับเขาบอกว่าจากภาพนี้นะครับครูมีแก้วน้ำกล่องละกี่ใบครับกล่องละ6ใบนะครับยังไงกล่องละ6ใบยังไงอันนี้ก็คือเป็น1กล่องเห็นไหมครับมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4 5 6มีแก้วน้ำอยู่6ใบมีอยู่ทั้งหมดกี่กล่องครับ
1: 4กล่อง
0: มีอยู่ทั้งหมด4กล่องคำถามคือครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบถ้าเป็นถามแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถามนักเรียนก่อนว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนคิดว่ามีกี่ใบครับ
1: 4
0: มีนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับบอกครูบอกว่าเป็น24ทีนี้แล้วถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนได้นะครับนักเรียนจะเขียนได้เป็นยังไงครับ
1: 6 × 4
0: ก็คือมีแก้วน้ำนะครับอยู่6ใบ4กล่องแบบนี้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนที่ตอบมาหลายๆคนนักเรียนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น6บวกกัน4จำนวนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับ6บวกกันอยู่4จำนวนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับถ้าสมมุติว่า6บวกกันซ้ำๆแบบนี้4จำนวนสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคูณกันครับนักเรียนบอกว่า4คูณ6นั่นเองนะครับนักเรียนจำเรื่องของความหมายของการคูณได้ไหมครับ4คูณ6หมายความว่าอย่างไรครับมี
1: 6
0: อยู่4จำนวนนะครับถ้ามาเขียนในรูปของการบวกกันก็จะเป็น6บวก6บวก6บวก6นักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ได้
0: นั่นเองนะครับแล้วถามนักเรียนว่า6บวก6บวก6บวก6แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ24แล้ว4คูณ6อะไรครับ
1: 24
0: ก็มีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันดังนั้นครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูจะมีแก้วน้ำทั้งหมด24ใบนะครับอันนี้เป็นทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสถานการณ์หนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ4ใบอยู่6กล่องหมายความว่ายังไงนะครับใน1กล่องมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4ใบแล้วมีอยู่ทั้งหมด6กล่องถามนักเรียนว่าครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนครับมีกี่ใบครับ
1: 24ใบ
0: มี24ใบนักเรียนจะสังเกตว่าความหมายเป็นไงเลยครับต่างกันไหมต่างกันแต่มีแก้วน้ำกี่ใบเหมือนกัน24ใบเหมือนกันจากสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1นั้นใน1กล่องจะมีแก้วน้ำอยู่6ใบมีทั้งหมดอยู่4กล่องแต่ในนี้ใน1กล่องมีอยู่4ใบแล้วก็มีทั้งหมดกี่กล่องครับ6กล่องคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเขียน ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ได้เป็นอะไรครับ4บวก4บวก4บวก4บวก4บวก4นี่นะครับ4บวกกันซ้ำๆแบบนี้นะครับ6จำนวนมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับได้ได้เป็นได้เป็น6คูณ4นั่นเองเก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คือ6คูณ4นักเรียนจำได้ไหมครับความหมายของ6คือคูณ4คืออะไร
1: มี
0: 4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เขียนถ้าจะเขียนในรูปของการบวกก็ได้เป็น4บวก4นะครับบวก4บวก4บวก4แบบนี้6ครั้งนักเรียนพอจะได้ไหมครับแล้วคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นั่นเองนะครับนักเรียนจะพบว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ24และ6คูณ4ก็ยังมีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น4คูณ6จึงมีค่าเท่ากับ6คูณ4นักเรียนจะสังเกตว่าการคูณนั้นมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ6คูณ4แต่ทีนี้ความหมายเนี่ยต่างกันไหมครับความหมายต่างกันแต่คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองผลลัพธ์เท่ากัน4คูณ6ความหมายก็คือมี6อยู่4จำนวนแต่ถ้าเป็น6คูณ4ก็คือมี4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนได้จำไว้ด้วยและในวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณใช่ไหมครับเรียนในเรื่องของการคูณแต่เป็นในเรื่องของทศนิยมที่เราทบทวนกันไปจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการบวกซ้ำๆแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปนี่แหละพร้อมให้นักเรียนนะครับได้บอกเหตุผลว่านักเรียนได้มาซึ่งคำตอบนั้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 กันนักเรียนครับจากภาพนี้นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยภาพนี้เอาแค่รูปเดียวนะครับรูปที่ครูวงตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน10ส่วนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับรู้จักตาราง10มั้ยครับตาราง10นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนแบบนี้ระบายสีน้ำเงินกี่ส่วนครับ3ส่วน

0: จากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนถ้าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับได้ได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน10แล้วถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมได้เศษ3ส่วน10สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.3 นั่นเองนะครับก็จะเป็น 0.3 บวก 0.3 แล้วก็บวก 0.3 นะครับซึ่งถ้าเป็น 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ 0.9 นั่นบอกคูณมาว่าได้เป็น 0.9 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเป็นการบวกกันของ 0.3 นะครับมี 0.3 อยู่3จำนวนนั่นเองถ้านำมารวมกันนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: นักเรียนบอกว่า 0.9 แสดงว่าถ้าแสดงโดยใช้รูปเนี่ยคุณครูก็จะนำนะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับสามารถนำมารวมกันได้เราก็จะนำ3ส่วนตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็3ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับมาไว้ตรงนี้แสดงว่าถ้านำมารวมกันแล้วเนี่ยรูปใหม่จะแสดงได้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 9
0: ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10แล้วเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: ได้เป็น 0.9 นั่นเองเห็นไหมครับ 0.9 ต่อไปครับถามเรียนว่าแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เขียนได้ว่าอย่างไรครับเมื่อเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูพร้อมกันดังๆครับมี 0.3 อยู่กี่จำนวนครับอยู่3จำนวนจะเขียนแสดงว่าเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนตอบเสียงดังมากเลยนะครับตอบคุณครูมาบอกว่าก็คือ3คูณกับ 0.3 นั่นเองนะครับ3คูณ 0.3 หมายความว่ามี 0.3 อยู่3จำนวนนะครับจึงมีค่าเท่ากับ 0.9 นั่นเองทีนี้ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการคูณทศนิยมก็คือโดยใช้การบวกซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้พอจะนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้านักเรียนบางคนนะครับยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้วันนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรเอ่ยการบวกทศนิยมซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเวลาบวกทศนิยมนักเรียนทำยังไงขอถามนิดนึงเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ก็คือต้องตั้งหลักให้เป็นไงครับให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันถูกต้องไหมครับเวลานักเรียนตั้งบวกเนี่ยนักเรียนใส่จุดทศนิยมไหมครับ
1: ใส่
0: ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องตั้งจุดให้เป็นไงกันด้วยให้ตรงกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยได้เรียนมานั่นเองต่อไปครับพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 มีค่าเท่ากับ0.9 ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.9 นั่นเองครับต่อไปลองมาหานะครับพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณกับ 1.2 กันบ้างนักเรียนครับจากรูปนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่า5เขียนเป็นในรูปของทศนิยมจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ
0: 12ส่วนนักเรียนบอกว่าเศษ12ส่วน10ถ้าเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.2
0: ได้มาได้ยังไงนักเรียนเห็นรูปแรกไหมครับตรงนี้ระบายสีเต็มรูปเลยก็คือแสดงแทนจำนวนเป็น1ถูกต้องไหมครับแต่รูปนี้เนี่ยระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงทศนิยม

0: ป็น 0.2 ใช่ไหมครับเศษ2ส่วน10หรือ 0.2 เราก็นำมาบวกกันนะครับก็เป็น 1.2 นั่นเองอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูระบายสีด้วยสีเหลืองนะครับแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับรูปนี
1: ้
0: 1.2 เช่นเดียวกันนะครับ 1.2 ถามเมื่อเรียนว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์

0: การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มี 1.2 อยู่2จำนวนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณได้อย่างไรครับ
1: 2
0: 1.2 ต้องเป็น2คูณ 1.2 นั่นเองตามทันไหมครับตามทันนะครับนักเรียนต้องสังเกตจากรูปภาพนั่นเองนะครับที่ครูได้ยกมาต่อไปครับแล้วถามนักเรียนว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เราก็นำ 1.2 มาบวกกับ 1.2 ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 2.4 นักเรียนสังเกตหลักส่วน10นะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วน10ใช่ไหมครับบวก2ส่วน10มีค่าเท่ากับ4ส่วน10แล้วก็นำมาเขียนตรงนี้นะครับ1หน่วยบวก1หน่วยก็เป็น2หน่วยก็มาเขียนตรงนี้นะครับก็ตอบ 2.4 นั่นเองนี่และ2คูณ 1.2 ก็มีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับนักเรียน 1.2 บวก 1.2 ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ 1.2 นั่นเองครับเมื่อพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณ 1.2 นะครับเนื่องจาก2คูณ 1.2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.2 บวก 1.2 และ 1.2 บวก 1.2 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับดังนั้น2คูณ 1.2 จึงมีค่าเท่ากับ 2.4เช่นเดียวกันนะครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ลองตอบคำถามเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตจากที่ครูยกมาเป็นตารางอะไรครับตารางอะไรเอ่ย
1: ตาราง
0: ร้อยนะครับตารางร้อยโดยคุณครูได้ระบายสีนะครับในส่วนที่เป็นสีอะไรครับสีเขียวเนี่ยทั้งหมดกี่ช่องครับ
1: ทั้งหมด15ช่อง
0: ทั้งหมด15ช่องใช่ไหมครับเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น
1: 0.15
0: นะครับเพราะว่าระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องถูกต้องไหมครับสีชมพูเช่นเดียวกันสีชมพูเนี่ยก็ระบายสีไป15ช่องระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องนะครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนเป็นเศษ15ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมก็เป็น 0.15 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าส่วนที่ระบายสีเขียวเขียนแสดงทศนิยมใดนักเรียนครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.15
0: นั่นเองต่อไปครับแล้วส่วนที่ระบายสีชมพูล่ะครับเขียนแสดงทศนิยมใดครับ
1: 0.15
0: เช่นเดียวกันต่อไปครับจากภาพส่วนที่ระบายสีเขียวรวมกับส่วนที่ระบายสีชมพูเขียนแสดงในรูปการบวกทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ
1: นำเป็น
0: 0.15 บวก 0.15 บวก 0.15 นั่นเองแล้วเขียนในรูปการคูณได้ไหมครับแบบนี้ได้เป็นอะไรครับมี 0.15 อยู่2จำนวน
1: 2ค
0: ูณ 0.15 เก่งมากครับเขียนได้เป็น2คูณ 0.15 แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ครับช่วยครูหน่อยครับ
1: ได้คำตอบ 0.30
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนี่นะครับเนื่องจาก 0.15 บวก 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.30และ2คูณ 0.15 ก็มีค่าเท่ากับ 0.30 ดังนั้น2คูณ 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.15 บวก 0.15 ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยอาจทำได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณกันนะครับจากเรื่องที่เราเรียนมาวันนี้นักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ทำโจทย์ประมาณนี้นะครับในวันนี้

0: อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 6 คูณ 0.9
0: นักเรียนครับถ้าเราจะใช้วิธีที่เราได้เรียนมาวันนี้ก็คือเป็นการบวกซ้ำๆใช่ไหมครับ6 คูณ 0.9 ความหมายคืออะไรครับมี 0.9 อยู่6จำนวนถ้าสมมุติว่าเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็ได้เป็น 0.9 ใช่ไหมครับบวกกันอยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เป็น 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 แล้วก็บวก 0.9 นะครับ 0.9 บวกกัน6จำนวนแบบนี้ครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: 5.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 5.4 นั่นเองดังนั้นเราก็ตอบ 5.4 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปถ้านักเรียนบวกทศนิยมเป็นนะครับนักเรียนก็จะทำโจทย์ในวันนี้ของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 5 คูณ 1.12
0: 5 คูณ 1.12 นะครับความหมายของ5 คูณ 1.12 คืออะไรครับมีอะไรเอ่ย
1: ม
0: ี 1.12 อยู่5จำนวนนะครับถ้ามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนั้นก็คือนำ 1.12มาบวกกัน
1: 5
0: จำนวนนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ 1.12 บวกกัน5จำนวนนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 5.60 นั่นเองนะครับ 5.60 นักเรียนก็ตอบ 5.60ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: น่าจะทำได้นะครับถ้านักเรียนรู้ว่า อย่างเช่น5คูณ 1.12 นั้นก็คือนะครับมี 1.12 อยู่5จำนวนนักเรียนก็นำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับวิธีการบวกนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาผลคูณออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเฉลยด้วยนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้ข้อในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือ 3 คูณ 2.58 และข้อที่2ครับเป็น 7 คูณ 3.5 ตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถจดลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับตอนนี้ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อทั้ง2ข้อที่ครูได้ให้นักเรียนทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนขอตัวแทนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่2จากนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับเอาเป็นใครดีเอ่ยตกลงกันเป็นใครดีครับปรบมือให้เพื่อนด้วยออกมาได้เลยนะครับออกมาได้เลยเป็นกลุ่มที่2ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คุณครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าโจทย์ข้อนี้3คูณ 2.58 เนี่ยนักเรียนทำยังไงครับ
1: เอา 2.58 บวกกัน3จำนวนค่ะ
0: ก็คือความหมายก็คือมี 2.58 อยู่3จำนวนถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะนำ 2.58 มาบวก 2.58 แล้วก็บวก 2.58 ก็คือนำ 2.58 มาบวกกัน3จำนวนนั่นเองนะครับนักเรียนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับสำหรับข้อนี
1: ้ 7.74 ค่ะ
0: ได้เป็น 7.74 ได้คำตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 7.74 นั่นเองครับเป็นนักที่ได้ครับสำหรับข้อต่อไปครับเดี๋ยวขออีก1กลุ่มออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นกลุ่มที่3ได้ไหมครับกลุ่มที่3ได้นะครับกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมา1คนครับออกมาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยโจทย์ข้อที่2คือ7คูณ 3.5 อภิสราครับ7คูณ 3.5 นี้ความหมายคืออะไรครับ
1: 3.5 มีอยู่7จำนวนค
0: ่
1: ะ
0: มี 3.5 อยู่7จำนวนนั่นเองถ้าจะเขียนในรูปของการบวกได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับก็คือนำ 3.5 มาบวกกัน7จำนวนนะครับมาบวกกัน7จำนวนก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนบวกเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24.5 ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น 24.5 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 24.5 ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้ครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.8 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.8 นี้นะครับก็ไม่ยากเลยแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับในการทำทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรครับ
1: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
0: การคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเป็นการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันใช่ไหมครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนั่นเองทีนี้เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับเข้ามาใช้ในชั่วโมงต่อไปนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมนะครับใบงานที่ 2.9 รอไว้ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้อง

0: ำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม่
0: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงๆเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ยมีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
0: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ
0: ๋
1: อแม่เหรอคะ
3: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็ว
0: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม่
0: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
0: ดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้โยเย
2: หัวแหลม
5: อาแฟตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนั้นไปสังเกตภาพค่ะมีภาพไหมเรียนนั้นช่วยกันสังเกตค่ะลองดูนะนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นภาพเด็กนะคะเอาไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รู้ว่าเป็นภาพเด็กใช่ไหมจากภาพค่ะลักษณะส่วนต่างๆของเด็กคนนี้เป็นอย่างไรส่วนต่างๆเช่นในส่วนของผมเป็นยังไงคะผมหยิกแล้วไงอีกตาล่ะตาสีอะไร
1: ตาส
0: ี
1: ดำ
0: สีดำหรือสีน้ำตาลฮะอาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มพอเรามองแล้วเป็นเหมือนเป็นสีดำใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะของเส้นผมผมสีอะไร
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: ผมสีดำนะคะต่อไปท่านครูถามว่าลักษณะที่นักเรียนตอบคุณครูมาสักครู่เนี่ยค่ะน่าจะได้ลักษณะต่างๆมาได้ยังไงคะ
1: จากพ่อและแม
0: ่ได้มาจากพ่อและแม่นั่นเองว่าแต่นักเรียนคิดว่าพ่อและแม่ของเด็กในภาพนี้จะมีลักษณะอย่างไรคิดว่าน่าจะมีลักษณะอย่างไรผมหยิกนี่อาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้คนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะหรือสองทั้งสองคนได้ไหมได
1: ้
0: ได้เนาะนะคะอาจจะผมหยิกแล้วไม่อีก
1: ตาส
0: ีน้ำตาลอาจจะมีตาสีน้ำตาลคนหนึ่งตาสีดำคนหนึ่งหรือสีน้ำตาลทั้งคู่ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะสีผมล่ะคะ
1: ส
0: ีดำอาจจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะที่มีผมสีดำเอาละค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนเคยสังเกตลักษณะต่างๆของตนเองบ้างหรือไม่และคิดว่าตนเองได้รับลักษณะเหล่านี้มาได้อย่างไรเคยได้สังเกตลักษณะต่างๆของตนเองไหมและคิดว่าตนเองได้ลักษณะนี้มาจากใคร
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่พ่อและแม่ในใครเหมือนแม่เหมือนแม่เลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมคะในใครเหมือนพ่อมองปุ๊บนี่คือรู้เลยเหมือนพ่อในใครเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ผสมกันนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะเอาละค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะถามว่านักเรียนในกลุ่มตอนนี้เวลานั่งด้วยกันเนี่ยนะคะหันมองหน้ามองตากันสิหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมไม่คล้ายไม่เหมือนกันอ่ะนั้นเรามาหาคำตอบกันว่าเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเราจะมีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะที่สังเกตได้ของมนุษย์นะคะแล้วก็สังเกตลักษณะที่สามารถสังเกตได้ของมนุษย์ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า71ค่ะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้ที่เราจะทำกันมีกี่ข้อคะดูจากหน้าจอคุณครูตอนนี้กี่ข้อเอ่ย2ข้อพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวมาดูว่า2ข้อนี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างเมื่อพร้อมแล้วอ่านค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำอะไรบ้างคะ
1: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่ม
0: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มโสดารัตน์ลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะของเพื่อนในกลุ่มค่ะ
2: สังเกตสีผิวสีตาสีผมลักษณะของเส้นผมการมีรักยิ้มแล้วก็ลักษณะของติ่งหูชั้นตาชั้นหนังตาค่ะ
0: หมดหรือยังคะมีอีกไหมเพื่อนๆมีอีกไหมมีไหมคะที่ต้องสังเกตมีอะไรอีกลูกหมดหรือยัง
2: การเวียงของขวัญค่ะเชิงเส้นผมหน้าผากค่ะ
0: เชิงผมที่หน้าผากใช่ไหมคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะเราต้องสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มที่โสดารัตน์บอกเลยสิ่งที่ต้องสังเกตนะคะก็จะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีรักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นของหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมในหน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจนะคะจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะเมื่อสังเกตเรียบร้อยแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราสังเกตแล้วแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นต้องมาทำอะไรต่อไปคะ
1: สังเกตและสังเกตลักษณะต
0: ่
1: างๆ
0: ต่อไปก็มาสังเกตต่อสังเกตและเปรียบเทียบแต่ทีนี้ต้องใช้อะไรแล้วคะบัตรภาพและมาสังเกตและเปรียบเทียบบัตรภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนั่นเองแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้นะคะการสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหนูดูคุณครูก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นสังเกตเพื่อนนะคะแต่มาดูก่อนว่าเวลาเราสังเกตต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคะสีผิวเดี๋ยวเราก็ดูว่าสีผิวของเพื่อนกับของเราเหมือนกันไหมนะคะมีอะไรอีกสีตาหรือว่าสีในตามองเข้าไปในตาของเพื่อนมีสีอะไรสีน้ำตาลหรือสีอะไรบางคนสีน้ำตาลเข้มมองไปเห็นว่าเป็นสีดำแบบเนี้ยนะคะมีอะไรอีกสีผมนะคะผมสีอะไรบ้างสีดำหรือบางคนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านการทำสีเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาตินะคะมีอะไรอีกลักษณะเส้นผมค่ะเส้นผมเป็นเส้นผมเป็นยังไงเส้นผมตรงหรือว่าหยิกหยักศกนะคะม้วนเป็นเกลียวเกลียวเป็นตัว S อย่างเงี้ยนะคะมีอะไรอีกคะการมี

ยิ้มอ่ะเราดูซิเพื่อนในกลุ่มมีลักยิ้มไหมมีหรือไม่มีลักยิ้มบางคนก็จะอยู่ตรงแก้มเนาะบุ่มลงไปหรือบางคนก็อาจจะอยู่ตรงมุมปากใช่ไหมคะนะคะมุมปากก็ลองดูดีๆนะคะหมดหรือยังอ่ะติ่งหูอ่ะตอนนี้นะคะลักษณะของติ่งหูลองดูซิอ่ะจากภาพนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการมีติ่งหูค่ะนะคะติ่งหูก็จะอยู่ตรงส่วนข้างล่างของใบหูนั่นเองนะคะก็จะทำไมคะก็จะยื่นออกมานะคะยื่นออกมาอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะที่ไม่มีติ่งหูนะคะไม่มีติ่งหูนะต่อไปชั้นของหนังตาหนังตาชั้นเดียวหรือหนังตา2ชั้นมีใครมีมากกว่า2ชั้นไหมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะชั้นเดียวกับ2ชั้นแต่ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันบางทีหนังตาข้างบนเนี่ยตกลงมาทับอะไรคะหนังตาด้านล่างแล้วพอเรามองแล้วมันเหมือนรู้สึกว่ามีแค่หนังตาชั้นเดียวแต่จริงๆแล้วมี2ชั้นเงี้ยเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะบางคนหนังตาชั้นบนเยอะอย่างเงี้ยการเวียนของขวัญค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนภาพนี้เลยนะคะอันนี้จะสังเกตยากนิดนึงนะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็หรือว่าขวัญเวียนขวานะคะตรงนี้ผู้ชายจะสังเกตได้ชัดนะคะนักเรียนก็อาจจะดูนะคะถ้าเวียนหนูก็ดูลักษณะของเส้นผมอะค่ะว่าเส้นผมนี้ไปทางไหนนะคะอ่ะนั่นคือลักษณะการเวียนของขวัญนะเชิงผมที่หน้าผากเชิงผมที่หน้าผากใครเชิงผมที่หน้าผากแหลมอ่ะแหลมอีกภาพหนึ่งคือเชิงผมที่หน้าผากไม่แหลมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแหลมก็คือตามไรผมเลยค่ะผมตรงเนี้ยก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะนักเรียนคนไหนที่ไว้ผมหน้ามาก็ต้องเปิดผมขึ้นไปนิดนึงให้ดูหน้าผากนะคะหมดหรือยังอ่ะดังนั้นค่ะสรุปแล้วสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปให้อีกครั้งนะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีลักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมที่หน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจลักษณะอื่นที่สนใจเช่นการงอนของนิ้วของนิ้วโป้งเงี้ยการงอนของนิ้วโป้งเพื่อนบางคนพอเอานิ้วโป้งออกมาแบบนี้นะคะบางคนงอนบางคนไม่งอนอย่างคุณครูนี่งอนไหมนิ้วโป้งงอนไหมงอนอย่างเงี้ยนะคะบางคนไม่งอนนะคะลองดูนะคะอันนี้คือลักษณะอื่นๆที่สนใจที่สังเกตได้นะคะดังแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเมื่อได้สังเกตแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนเพื่อนในกลุ่มนั้นนะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างเพราะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมเนาะสรุปตรงนี้นะคะปลายทางกิจกรรมวันนี้ช่วงแรกให้สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มก่อนค่ะจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามและคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตเพื่อนๆในกลุ่มกันได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนสังเกตเรียบร้อยหรือยังคะทั้งตนเองทั้งของเพื่อนเนาะนะคะว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสังเกตแล้วลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มกับตนเองเป็นยังไงเหมือนกันไหมลักษณะแต่ละส่วนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะเพราะอะไรอ่ะไหนใครจะตอบคะอ่านให้นภัทรก่อนนะลูกนภัทรก่อนทำไมถึงไม่เหมือนครับ
1: ลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกัน
0: ลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองนั้นได้รับลักษณะต่างๆมาจากใครคะ
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่ดังนั้นลักษณะต่างๆของพ่อและแม่ของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็จึงส่งผลให้เรานั้นแต่ละคนในกลุ่มเป็นยังไงคะ
1: แตกต่าง
0: กันหรือทุกคนแตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือกันนะพัดค่ะอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะไปดูใบงานต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะน่าเรียนดูนะคะอยู่หน้าไหนนะคะ
2: 72-74
0: เยี่ยมหน้า72-74ค่ะเอาล่ะนะคะเรามาดูบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนะคะมาดูลักษณะของติ่งหูก็จะมีของลูกแล้วก็จะมีสมาชิกในครอบครัวก็มีตั้งแต่ใครเลยคะตั้งแต่แรกเลยคือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้มีปู่ย่าตายายด้วยนะคะถ้าเรียนสังเกตลักษณะติ่งหูนะคะทั้งของลูกแล้วก็สมาชิกในครอบครัวลักษณะชั้นของหนังตาค่ะลักษณะชั้นของหนังตาลองดูนะสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะลักษณะลักยิ้มลักยิ้มนะคะลักษณะการเวียนของขวัญตัวนี้เรียนสามารถดูอะไรคะลูกศรได้เลยนะคะลูกศรเวียนซ้ายเวียนขวานะคะลักษณะเชิงผมที่หน้าผากหน้าผากเมื่อสักครู่ที่ครูบอกเชิงผมหน้าผากแบบไหนนะแหลมกับไม่แหลมใช่ไหมคะ

ลักษณะเส้นผมนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนเมื่อสังเกตแล้วนักเรียนมาบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปหน้า75ตรงกับคุณครูไหมคะตรงกับคุณครูนะคะหน้า75อ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะหน้า75ให้นักเรียนนั้นสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของส่วนต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตรงกันลักษณะก็จะเขียนไว้นักเรียนเลยลักษณะติ่งหูเขาจะมีติ่งหูกับไม่มีติ่งหูนักเรียนก็ไปสังเกตแล้วเปรียบเทียบค่ะคนในครอบครัวดูลูกเสร็จแล้วดูใครต่อคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองดูซิว่าแต่ละคนมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูถ้ามีติ่งหูก็ทำยังไงทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องมีติ่งหูถ้าไม่มีติ่งหูก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไม่มีติ่งหูแล้วลองสังเกตซิตกลงแล้วลูกเหมือนใครเข้าใจไหมคะหนังตาสังเกตว่าหนังตาเนี่ยชั้นเดียวหรือว่าหนังตาสองชั้นสังเกตดีๆนะคะลักยิ้มมีลักยิ้มหรือว่าไม่มีลักยิ้มการเวียนของขวัญเวียนขวาหรือขวัญเวียนซ้ายตรงนี้ดูง่ายเพราะมีลูกศรนะคะเชิงผมที่หน้าผากแหลมหรือว่าไม่แหลมลักษณะเส้นผมตรงหรือว่าหยิกนะคะดังนั้นทุกอย่างตรงนี้นะคะจะนักเรียนต้องจะสังเกตด้วยว่าลูกเหมือนใครให้สรุปตรงข้างหลังด้วยนะคะเอาล่ะจนช่วงนี้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างสรุปกิจกรรมปลายทางคือนักเรียนนั้นสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวในบัตรภาพค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนคุณครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนที่ยังสังเกตลักษณะต่างๆยังไม่ถูกต้องหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะแล้วก็ต้องรบกวนครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของครอบครัวในบัตรภาพพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตรงส่วนนี้เมื่อสักครู่ครูบอกว่าเมื่อเรียนสังเกตแล้วนะคะลักษณะในบัตรภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมาสุดตรงข้างหลังว่าสรุปแล้วลูกเหมือนใครทีนี้วิธีเขียนค่ะนักเรียนก็เขียนตามที่นายสังเกตเลยถ้าลูกเหมือนพ่อก็เขียนคำว่าพ่อลงไปพ่อแม่ตายายแบบนี้นะคะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวลงมาดูอภิปรายพร้อมกันนะคะว่าผลการสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวในบัตรภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวติ่งหูค่ะลักษณะติ่งหูของคนในภาพหรือสมาชิกครอบครัวในภาพเป็นอย่างไรใครจะนำเสนอคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยลูกผลเป็นอย่างไรเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะคะว่าผลเป็นอย่างไรเหมือนกับเราหรือเปล่า
1: ลูกไม่มีติ่งหูเหมือนแม่ครับส่วนพ่อมีติ่งหูเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายครับ
0: คนที่มีติ่งหูคือใครนะคะที่มีติ่งหู
1: พ่อครับ
0: พ่อแล้วใครนะคะ
1: ปู่ย่าตายายครับ
0: แล้วลูกมีติ่งหูไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีติ่งหูแล้วใครไม่มีติ่งหูเหมือนลูกคะ
1: แม่ครับ
0: แม่เอ้าใครเห็นด้วยคะยกมือมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครให้ความเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะไม่มีนั่งลองเดี๋ยวเราดูคุณครูบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถเขียนผลสังเกตเพิ่มเติมไปได้นะคะไปดูที่ลูกก่อนลูกมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูคะนักเรียนลูกไม่มีติ่งหูพ่อล่ะเป็นยังไงพ่อมีติ่งหูคนที่มีติ่งหูจะมีพ่อปู่ตายายถูกไหมคะส่วนคนที่ไม่มีติ่งหูนอกจากลูกแล้วคือมีแม่แล้วก็ย่านะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครคะลูกจะเหมือนแม่กับย่านะคะแม่กับย่านะนะคะแม่กับย่าในของใครตรงกับคุณครูบ้างยกมือเยี่ยมค่ะส่วนใครที่ไม่ตรงไม่เป็นไรลองฝึกสังเกตใหม่และแก้ไขนะคะแก้ไขนะต่อไปนะคะต่อไปดูที่หนังตากันบ้างค่ะกลุ่ม2หนังตาเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนังตามี2ชั้นค่ะ
0: ใครมี2ชั้นคะ
1: ทั้งครอบครัวค่ะ
0: ทั้งครอบครัวมี2ชั้นหมดเลยดังนั้นก็เหมือนกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในใครเห็นด้วยกับเพื่อนใครยกมือในใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง

0: กล้องกล้องลองตอบซิมเห็นด้วยยังไงครับลูกดูยังไงหนูนั่งลงได้แล้วค่ะลูกนั่งลงขอบใจมากกล้องตอบแตกต่างใช่ไหมครับลองดู
1: ลูกมีหนังตาชั้นเดียวครับพ่อมีหนังตาสองชั้นแม่มีหนังตาชั้นเดียวปู่มีหนังตาสองชั้นย่ามีหนังตาสองชั้นตามีหนังตาสองชั้นเอ้ยหนึ่งชั้นครับยายมีหนังตาหนึ่งชั้น
0: สรุปลูกเหมือนใครครับ
1: ลูกเหมือนแม่และตาและยาย
0: อ๋อได้ผลต่างกันนะนั่งลงครับได้ผลต่างกันนั้นแล้วสรุปว่าหนังตาของลูกกี่ชั้นน่ะแล้วเหมือนใครอ่ะข้อนี้นะคะข้อนี้นะทั้งหมดเลยคือลูกมีหนังตาเนี่ย2ชั้นแล้วก็บุคคลในครอบครัวคือมีหนังตา2ชั้นหมดเลยค่ะลูกก็คือเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยมีใครสงสัยไหมนักเรียนสังเกตให้ดีหนังตาค่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าหนังตาข้างบนทำไมคะอาจจะมาปิดทับนะคะทำให้เรามองเห็นชั้นของหนังตาเนี่ยเพียงแค่ชั้นเดียวลองดูดีๆลองดูดีๆตรงไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะมีชั้นเดียวอย่างบางทีมองลูกอย่างเงี้ยลูกเนี่ยหนังตาสองชั้นเพราะนักเรียนดูตรงหางตาข้างหลังอ่ะมันจะมีสองชั้นใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ปู่เนี่ยถ้ามองแป๊บเดียวเนี่ยเราจะคิดว่ามีแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงหางตาของปู่ทำไมคะเราจะเห็นหรือว่ามีขอบใช่ไหมคะสองชั้นต้องสังเกตดีๆนะต่อไปค่ะต่อไปลักยิ้มค่ะลักยิ้มกลุ่มสามให้นำเสนอค่ะลักยิ้มกล้องวันนี้กล้องอยากนำเสนอดีมากค่ะ
1: ลูกไม่มีลักยิ้มครับพ่อมีลักยิ้มแม่มีลักยิ้มปู่มีลักยิ้มย่ามีลักยิ้มตามีลักยิ้มยายมีลักยิ้มครับ
0: สรุปว่าลูกเหมือนใครคะ
1: ไม่มี
0: ลูกไม่เหมือนใครเลยลูกไม่เหมือนใครเลยใครเลยใช่ไหมคะนั่นคือความคิดของกลุ่มที่3มีกลุ่มอื่นคิดแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมมีไหมคะเหมือนกลุ่ม3หมดเลยเหรอหมดเลยเหรอคะเหมือนหมดเลยไหมเราต้องฟังกลุ่มที่เพื่อนนำเสนอนะแล้วมาเทียบกับของเราด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยลักยิ้มคือตรงช่วงแก้มที่ทำไมคะนักเรียนบุ๋มลงไปใช่ไหมคะไหนใครมีรักยิ้มบ้างในห้องนี้ไหนเอารักยิ้มแบบชัดๆอะชัดๆเลยยิ้มสิยิ้มยิ้มยิ้มไปที่โฟสอย่างเงี้ยโฟสมีรักยิ้มชัดนะคะชัดไหมบางคนแก้มเยอะไงพอเยอะปุ๊บทำไมคะยิ้มจะมองไม่ค่อยเห็นมีรักยิ้มคือบุ่มลงไปนะคะมีบุ่มลงไปมีใครชัดๆอีกกับคุณครูมีไหมมีชัดนะคะดังนั้นตรงนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรลูกไม่มีลักยิ้มนะคะพ่อกับปู่มีลักยิ้มค่ะพ่อกับปู่มีลักยิ้มส่วนคนที่ไม่มีลักยิ้มก็คือแม่ย่าตาและยายสรุปลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ย่าตาแล้วก็ยายค่ะในใครเหมือนของครูบ้างยกมือมีไหมไม่มีมีโฟร์ตอบเหมือนคุณครูเลยนะคะจะสังเกตย่านนิดนึงนะตรงแก้มนะตรงแก้มต่อไปการเวียนของขวัญค่ะใครคะการเวียนของขวัญต่อเลยโปรดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ขวัญเวียนขวา
0: ใครเวียนขวัญเวียนขวาคะ
2: นี่พ่อแม่ย่าตายายครับ
0: ครับแล้วลูกล่ะครับ
2: ลูกขวัญเวียนซ้ายครับ
0: ลูกขวัญเวียนซ้าย
2: ลูกแล้วก็ปู่ครับ
0: ครับและสรุปว่าลูกเหมือนใคร
2: ลูกเหมือนปู่ครับ
0: ลูกเหมือนปู่ใครเห็นด้วยกับโปรดใครยกมือเห็นด้วยเนาะสังเกตเหมือนกันเอานั่งรองนั่งลงค่ะใจมากมาดูซิว่าถูกต้องไหมลูกนะคะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็ปู่ขวัญเวียนซ้ายเหมือนกันนอกนั้นพ่อแม่ย่าตายายขวัญจะเวียนขวาหมดเลยสังเกตจากลูกศร นะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนปู่นั่นเองค่ะนะคะต่อไปสุดท้ายเชิงผมที่หน้าผากค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้างคะลูกเป็นยังไงลูกก่อน
1: ลูกมีลักษณะที่แหลมค่ะ
0: เชิงผมหน้าผากที่แหลมต่อไป
1: พ่อมีลักษณะที่ไม่แหลม

0: ค่ะแม่มีลักษณะที่แหลมค่ะปู่ย่าตายายมีลักษณะที่แหลมเหมือนกันค่ะ
1: สรุปลูกเหมือนใครคะ
0: ลูกเหมือนแม่ค่ะ
1: ลูกเหมือนแม่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยไหมอ่ะนั่งลงเดี๋ยวมาดูของครูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันของตนเองว่าเป็นอย่างไรลูกนะคะหน้าเชิงผมหน้าผากแหลมนะแล้วแม่ปู่ตาเนี่ยคือเชิงผมหน้าผากเนี่ยแหลมหมดเลยส่วนคนที่ไม่แหลมเชิงผมหน้าผากไม่แหลมคือจะมีพ่อย่าและยายนะคะสรุปลูกเหมือนใครสรุปลูกเหมือนแม่ปู่แล้วก็ตานะคะคุณที่จะสังเกตค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็สังเกตตรงผมไรผมอะค่ะตรงไรผมนะมีใครสงสัยตาไหมเอ๊ะตาเชิงผมหน้าผากแหลมได้ไงมีใครสงสัยไหมผ่านไหมคะผ่านได้ไหมผ่านไหมคะลักษณะต่างๆนี้ลูกได้มาจากใครคะได้มาจากใครพ่อแม่พ่อแม่อย่างเดียวไหมได้มาจากใครอีกปู่ย่าตายายนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะยังไม่หมดลักษณะเส้นผมอีกเส้นผมนะคะเส้นผมเป็นอย่างไรคะลูกเส้นผมเป็นยังไงตรงนะคะเส้นผมตรงแล้วคนอื่นน่ะเป็นอย่างไรคะมีใครจะอาสาตอบไหมอาสาตอบมีไหมคะกลุ่ม4อนุค่ะใช่เป็นอย่างไรบ้างลักษณะเส้นผมเมื่อสักครู่หนูกลุ่ม5ตอบไปยังตอบไปแล้วใช่ไหมอ่ะ
2: เส้นผมของลูกมีลักษณะตรง
1: ค่ะ
2: พ่อแม่ปู่ตายายมีลักษณะเส้นผมตรงค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนย่ามีลักษณะผมหยิกค่ะ
1: ย่ามีลักษณะผมหยิกคนอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหม
3: เห
1: ็นด้วยอ่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวมาดูคุณครูบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคนที่ผมตรงก็คือมีใครคะมีแม่ปู่ตายายส่วนผมหยิกก็คือจะมีพ่อและมีย่าพ่อนักเรียนดูเส้นผมดีๆนะคะจะเป็นขึ้นเล็กน้อยนักเรียนสังเกตเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับเส้นตรงเนี่ยจะชัดเลยนะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ปู่ตาแล้วก็ยายค่ะนะหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดยังเอ่ยหมดแล้วนะคะหมดแล้วลองไปประเมินตนเองค่ะหน้า78ช่วยดูหน่อยค่ะว่าตกอยู่ตรงหน้าเดียวคุณครูไหมคะ78ไหมคะ 78วันนี้เราทำอะไรไปเรามีการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไหมวันนี้ในกลุ่มเวลาเราคุยกันในกลุ่มเนี่ยเรามีการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือเปล่าแล้วเรามีเหตุผลในการตอบเพื่อนไหมนะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นะคะระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะในวันนี้ใครทำได้ดีเลยยกมือใครทำได้ดีคะใครทำได้ดียกมือค่ะกล้ายกสูงสูงยกสูงสูงนภัสทำได้ดีไหมลูกยกสูงสูงนะคะใครพอใช้ใครพอใช้มือลงใครปรับปรุงใครปรับปรุงทำไมถึงพอใช้ล่ะคะไม่ได้แสดงเหตุผลหรอหรือว่ายังไงแสดงแต่พูดน้อยนั้นครั้งหน้าก็ปรับปรุงให้ทำไมคะพูดให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปกิจกรรมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างนะคะคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ค่ะดังนั้นนักเรียนคุยกันในกลุ่มค่ะปรึกษากันวันนี้จะเรียนรู้อะไรบ้างจำไม่ได้ก็เขียนลงไปได้

0: ่ะเรียบร้อยไหมคะขอเลขที่5ค่ะมีเลขที่5ไหม5ใครคะอ่ะ5เอาโฟร์ลองสรุปสิ
1: ได้เรียนรู้ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ครับ
0: ของมนุษย์เรียนรู้ยังไงบ้างคะลักษณะต่างๆเนี่ยเหมือนกันไหมที่เราสังเกตได้แต่ละคน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ทำไมถึงไม่เหมือนกันครับทำไมถึงไม่เหมือนกันทำไมถึงไม่เหมือนกันนะลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มหรือทุกคนในห้องทำไมถึงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรโฟส
1: เพราะลักษณะของพ่อแม่ไม่เหมือน
0: เพราะเราได้รับลักษณะนั้นมาจากใคร
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่แล้วพ่อแม่แต่ละคนเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันเราก็สังเกตนะคะว่าลักษณะต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะเหล่าต่างๆเหล่านั้นได้รับถ่ายทอดนอกจากพ่อแม่แล้วรับถ่ายทอดมาจากใครได้อีก
1: ปู่ย่าตายาย
0: ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราใช่ไหมคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นะคะดังนั้นค่ะตรงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปยังเรายังอยู่ในเรื่องของเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็จะเป็นใบงานค่ะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงได้รับความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ตรงนี้ไปนะคะก็นักเรียนคนนั้นก็กลับไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
5: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพ
0: เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
6: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได
2: ้สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่แน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
4: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่และก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางต้นทางนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายบอกประโยชน์และความสำคัญของงานช่างได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ของครูวันนี้ง่ายมากนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเขียนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดที่ง่ายมากเลยนะครับที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับคำถามของครูวินั้นนะครับนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือสูงๆเลยนะครับแล้วก็กฎกติกาเช่นเดิมตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับให้ตอบตามลำดับนะครับและตอนนี้นะครับครูวิก็อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับและขอให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางนะครับตอบทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกลุ่มที่1ดีไหมครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างนะครับ

0: พร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับตอบเป็นรายบุคคลครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างครับ
1: ช่างไม้ครับ
0: ช่างไม้ครับส่งให้เพื่อนต่อเลยครับ
1: ช่างยนต์ครับ
0: ช่างยนต์มีอะไรอีกครับ
1: ช่างไฟค่ะ
0: เชิญเลยครับคนต่อไปครับ
1: ช่างกลึงค่ะ
0: คนต่อไปครับ
2: ช่างสีครับ
0: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
3: ช่างปูน
0: ช่างปูนอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่กลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนกลุ่มที่2กันบ้างว่านักเรียนรู้จักช่างอะไรครับเชิญเลยครับ
4: ช่างประปาค่ะ
0: ช่างประปาครับมีอะไรอีกครับ
4: ช่างกลค่ะ
0: ช่างกลนะครับ
4: ช่างแอร์ค่ะ
0: ช่างแอร์มีอะไรอีกครับ
3: ช่างเชื่อมครับ
0: ช่างเชื่อมนะครับ
4: ช่างเย็บผ้าค่ะ
0: ช่างเย็บผ้าครับ
4: ช่างเหล็กค่ะ
0: ช่างเหล็กเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันบ้างนะครับว่าจะรู้จักช่างอะไรครับเชิญครับกลุ่มที่3
5: ช่างไฟครับ
0: ช่างไฟครับ
6: ช่างก่อสร้างครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
7: ช่างกล้องครับ
0: ครับเชิญเลยครับคนต่อไปครับ
8: ช่างพ่นสีค่ะ
0: คนต่อไปครับ
9: ช่างทองค่ะ
0: ช่างทองครับ
10: ช่างกล้องครับ
0: ช่างกล้องนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่4เลยครับ
11: ช่างรอครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
12: ช่างหุ่นครับ
0: ช่างหุ่นนะครับ
13: ช่างโลหะค่ะ
14: ช่างกระจกครับ
15: ช่างแกะสลักค่ะ
16: ช่างเขียนครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้หลากหลายงานช่างเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับความหมายของงานช่างนะครับช่างหมายถึงผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นอาจจะรู้จักปูนรู้ไม้หรืออาจจะรู้จักโลหะเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือช่างนะครับอย่าลืมนะครับว่านักเรียนทั้งอยู่ต้นทางปลายทางอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับงานช่างนั้นนะครับหมายถึงการนำความรู้ที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการทำงานตลอดจนกระบวนการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับมาใช้ในการผลิตติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งต่างๆภายในบ้านหรือนอกบ้านด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างหรือทำสิ่งใดๆก็ตามที่ชำรุดเสียหายนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้านักเรียนทำกระจกที่บ้านแตกนักเรียนจะไปใช้บริการช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างกระจกใช่ไหมครับแล้วถ้านักเรียนทำท่อน้ำแตกล่ะครับหรือน้ำรั่วซึมนักเรียนจะไปปรึกษาช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างประปานั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูความสำคัญของงานช่างกันบ้างนะครับความสำคัญของงานช่างนั้นนะครับก็จะเกี่ยวกับงานที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้านเช่นซ่อมโต๊ะเก้าอี้ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมผนังรั้วต่างๆนั้นนะครับที่ชำรุดหลุดหักพังให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

สำหรับงานช่างที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในประจำวันของเรานะครับสามารถแยกได้6ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1ก็คือช่างไฟฟ้าประเภทที่2งานประปาประเภทที่3งานช่างสีประเภทที่4งานช่างปูนประเภทที่5งานโลหะประเภทที่6งานช่างไม้นะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับงานไฟฟ้าครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูพี่ขอถามหน่อยครับว่าผู้ปกครองใครบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าครับมีมั้ยครับมีใช่มั้ยครับแล้วผู้ปกครองนั้นรับผิดชอบในส่วนใดของงานไฟฟ้าครับอะไรนะครับซ่อมใช่มั้ยครับมีอะไรอีกครับซ่อมไฟฟ้าต่างๆทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านใช่ไหมครับสำหรับงานไฟฟ้านั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าเช่นอาจจะเดินสายไฟฟ้าหรืออาจจะการติดตั้งปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับทั้งภายในบ้านและก็ภายนอกบ้านนะครับตรวจสอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ปกติเช่นตรวจสอบมิเตอร์ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าครับไปดูประเภทที่2กันเลยนะครับประเภทที่2นั้นก็คืองานประปานะครับนักเรียนเคยเห็นช่างประปามั้ยครับเคยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะซ่อมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับท่อน้ำหรือน้ำต่างๆใช่ไหมครับสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานประปานั้นนะครับก็ได้แก่การดูแลระบบน้ำและดูแลท่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการตัดต่อท่อประปาเพื่อเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำฝักบัวหรือเครื่องทำน้ำอุ่นต่างๆนะครับและก็ดูแลระบบน้ำดีน้ำเสียภายในบ้านน้ำดีนั้นก็คือน้ำที่เราสามารถใช้ได้นะครับน้ำเสียก็คือน้ำทิ้งนะครับซึ่งจะต้องมีการติดตั้งหรือการออกแบบอย่างดีนะครับเพื่อที่จะป้องกันการรั่วซึมของน้ำรวมไปถึงป้องกันสารปนเปื้อนที่มาจากน้ำนะครับเพราะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นน้ำที่เราจะใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดและจะต้องเป็นน้ำดีด้วยนะครับสำหรับประเภทที่3นั้นงานช่างสีครับมีผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางประกอบอาชีพช่างสีมั้ยครับมีมั้ยครับลูกมีไม่เอ่ยนักเรียนที่อยู่ต้นทางไม่มีเลยนะครับนักเรียนอาจที่อยู่ปลายทางอาจจะมีก็ได้นะครับสำหรับงานนะครับช่างสีนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันสภาพผิวของเนื้อวัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้ปูนเหล็กหรือโลหะต่างๆนั้นให้คงทนนะครับรวมไปถึงเพื่อตกแต่งงานที่จัดทำสำเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วสีผิวของปูนนั้นก็จะเป็นลักษณะออกสีเทาๆใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้บ้านของเรานั้นสวยงามเราอาจจะมีวิธีการทาสีเพ้นท์ให้เกิดลวดลายต่างๆได้นะครับและรวมไปถึงช่วยให้งานแต่ละชิ้นยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกทั้งช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอเช่นสีลอกหรือรอยขีดข่วนจากสิ่งต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ช่างสีนะครับทาสีทับได้ก็จะทำให้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ้านเรือนของเรานั้นสะอาดได้ยิ่งขึ้นครับประเภทที่4ก็คืองานช่างปูนนะครับงานช่างปูนนั้นก็จะเกี่ยวกับงานปูนโครงสร้างต่างๆภายในบ้านเรือนของเราหรือจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆตอนนี้เราอยู่ในห้องสังเกตได้ว่าห้องสี่เหลี่ยมนี้มีสภาพเป็นปูนใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ทาสีทับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ทำมาจากปูนนะครับต่อไปมีงานก่ออิฐฉาบปูนด้วยถ้าเราไม่มีการฉาบปูนพื้นผิวของผนังของเราจะเรียบไหมครับไม่เรียบนะครับจะต้องมีการฉาบปูนนะครับหรือการปั้นลวดลายปูนต่างๆการปั้นลวดลายปูนต่างๆเวลาที่นักเรียนไปเที่ยววัดหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมีการปั้นรูปเทวดารูปพญานาค

0: ต่างๆที่ทํามาจากปูนนั่นก็เป็นงานฝีมือของช่างปูนนะครับรวมไปถึงการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังต่างๆด้วยนะครับดังที่นักเรียนเห็นในภาพเลยนะครับนี่ก็จะเป็นงานของช่างปูนครับต่อไปประเภทที่5นะครับงานโลหะสำหรับงานโลหะนั้นนะครับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหรือส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทำมาจากโลหะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นงานเหล็กดัดขึ้นรูปเช่นประตูหน้าต่างหรืออาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับรวมไปถึงงานเชื่อมงานหล่อโลหะต่างๆนี่ก็จะเป็นงานโลหะนะครับซึ่งนั้นถ้านักเรียนสังเกตภาพเสี่ยงไหมครับลูกเสี่ยงมากเลยเพราะมันจะต้องเชื่อมใช่ไหมครับอาจจะมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าหูเข้าตาได้เวลาที่เราทำงานเราก็จะต้องมีการป้องกันดูจากการแต่งกายจะต้องแต่งกายให้รัดกุมด้วยนะครับนี่ก็คืองานประเภทของโลหะนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับงานช่างไม้นะครับงานช่างไม้ก็จะเกี่ยวกับการปลูกสร้างและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆเช่นบันไดหน้าต่างตู้โต๊ะเตียงอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับที่ทำมาจากไม้กว่าจะได้ไม้แต่ละแผ่นนั้นนะครับใช้เวลามากเลยนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการสร้างบ้านไม้หรือจะต้องการทำโต๊ะไม้นะครับเราก็จะต้องไปตัดไม้หรือต้นไม้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะทำไม้นั้นให้เรียบนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเห็นว่าขั้นตอนนั้นยากมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เมื่อรู้ถึงงานช่างแต่ละประเภทไปแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วตั้งสติฟังคำถามชวนคิดให้ดีๆนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและตอนนี้ครูวิขอตัวแทนกลุ่มที่5นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบให้หน่อยได้ไหมครับขอเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่5ครับประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับเชิญครับ
1: ช่วยพัฒนาฝีมือของตัวเองได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: ช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพครับ
0: เก่งมากเลยครับขอคนต่อไปอีกครับอีกสัก2คนนะครับ
3: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
0: เก่งมากเลยครับ
4: มีความชำนาญในการซ่อมแซมของใช้ในบ้านค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ของงานช่างกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับข้อที่1เลยนะครับสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาที่เลือกใช้เครื่องมือค้อนนี่จะใช้กับอะไรครับนักเรียน
5: ตะป
0: ูเก่งมากเลยครับก็คือตะปูใช่ไหมครับ2นะครับเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กหรือไม้นะครับ3ช่วยทําให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราได้นะครับถ้าเรารู้จักในการซ่อมแซมเองนะครับ4นะครับทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านให้มีอายุยืนนานมากยิ่งขึ้นนะครับ5ช่วยพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความชำนาญสู่การทำเป็นอาชีพได้นะครับ6เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานช่างนั่นเองครับต่อไปเรามาดูหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างกันบ้างนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเด็กๆสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนั้นนะครับหมายถึงสิ่งที่ใช้ในการซ่อมสร้างและดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่างเช่นการตัดการดัดการตอกการวัดการเจาะการใสการติดตั้งเป็นต้นนะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับประเภทที่1ก็คือเครื่องมือประเภทการเจาะนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับ เขาเรียกว่า
5: สว
0: ่านใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายประเภทเลยนะครับสว่านมือนะครับหรืออาจจะเรียกอย่างว่าสว่านเฟืองนะครับหรืออาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าสว่านข้อเสือก็ได้สำหรับสว่านนี้ก็ใช้ในการเจาะนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการเจาะไม้เจาะผนังเจาะพลาสติกรวมไปถึงเจาะเหล็กนะครับให้เป็นรูนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือประเภทสว่านในการเจาะนั่นเองนะครับประเภทที่2นั้นนะครับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนครับลูกที่บ้านใช่ไหมครับแล้วเขาใช้ทําอะไรครับ
5: เหลา
0: อะไรลูกเหลาไม้ประตูเก่งมากเลยนะครับสําหรับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนั้นนะครับได้แก่กบล้างสั้นกบล้างยาวกบขูดหรือกบแต่งนะครับดังที่นักเรียนได้กล่าวมานะครับก็จะใช้ในการไสตกแต่งพื้นผิวไม้ที่มันขรุขระหรือแอนบิดต่างๆนั้นนะครับให้เรียบให้สวยงามสามารถที่จะนำมาก่อสร้างเป็นโต๊ะเป็นประตูได้ครับต่อไปประเภทที่3นะครับเครื่องมือประเภทจับยึดนะครับใครเคยใช้งานบ้างครับเคยไหมลูกเคยใช่ไหมครับแล้วหนูใช้ทำอะไรครับลูกใช้ทำอะไรนะครับ
5: ไข
0: น็อตใช้ทำอะไรลูกหนีบตะปูจับยึดลวดมีอะไรอีกครับลูกตัดลวดเก่งมากเลยนะครับซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ก็มีหลากหลายประเภทนะครับเช่นครีมปากกลมนะครับครีมปากเรียวครีมปากแบนนะครับนี่ก็จะใช้ในการตัดลวดหรืออาจจะใช้ในการจับยึดลวดรวมไปถึงตัดสายไฟได้ด้วยนะครับยังมีครีมตัดนะครับแล้วก็ครีมปากเลื่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นเลยนะครับอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเคยใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองเก็บวางไว้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะไม่ควรนำไปทิ้งหรือไปเล่นนะครับเพราะมันเป็นของมีคมนะครับแล้วก็ยังมีครีมปากนกแก้วครีมล็อกนะครับสำหรับครีมปากนกแก้วนั้นลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรครับลูกปากนกแก้วเลยนะครับจะใช้ในการตัดลวดนะครับครีมล็อกนะครับก็ใช้ในการบิดตัวน็อตนะครับหรือจับยึดตัวน็อตนะครับ4นะครับเครื่องมือประเภทขันและไขนะครับสำหรับการขันนั้นก็หมายถึงการทำให้แน่นและการไขนะครับการทำให้คลายออกหรือหลุดออกนะครับยกตัวอย่างเช่นประแจปากตายนะครับลักษณะก็จะคล้ายคลึงกับตัวยูเลยนะครับก็มีหลากหลายเบอร์หลากหลายขนาดเลยนะครับและก็มีประแจคอม้านะครับประแจคอม้านี่ก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับใช้ในการขันและไขท่อนะครับหรืออาจจะเป็นท่อที่มีลักษณะเป็นกลมๆผิวกลมเป็นต้นนะครับสำหรับประแจนั้นก็ใช้ในการขันและไขตัวน็อตนะครับต่อมาประแจแหวนนะครับลักษณะก็จะเป็นวงๆนะครับทั้งหัวและท้ายของประแจนะครับประแจบล็อกนะครับก็เป็นหัวกลมๆและก็หัวเหลี่ยมนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดเลยนะครับประแจเลื่อนนะครับนี่ก็จะใช้ในการขันและไขนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะไปช่างยนต์นะครับช่างยนต์เขาก็จะเอาไปซ่อมเครื่องยนต์หรือรถยนต์รถจักรยานต่างๆนะครับต่อมาไขควงแบนนะครับและไขควงแชกไขควงบล็อกนะครับสำหรับไขควงแบนนั้นนะครับเราก็จะใช้กับสกรูที่เป็นลักษณะร่องแบนไขควงแฉกก็จะใช้สำหรับสกรูที่เป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็ไขควงบล็อกนะครับก็จะใช้กับสกรูที่เป็นหัวกลมหรือหัวเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการขันและไขครับต่อไปประเภทที่5นะครับเครื่องมือประเภทตอกนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับค้อน
5: เคย
0: ใช้นะครับเป็นค้อนประเภทไหนครับ
5: เป็นค้อนประเภทค้อนหัวกลม
0: ค้อนหัวกลม
5: ค้อนหัว
0: ค้อนอะไรนะครับ ค้อนหัวงอนซึ่งมันก็มีทั้งหลายมีหลากหลายประเภทเลยนะครับครูวิขอยกตัวอย่างนะครับค้อนหัวกลมนะครับสำหรับค้อนหัวกลมนั้นเราก็จะใช้ในการเคาะขึ้นรูปหรือการเดินสายไฟต่างๆนะครับต่อมาค้อนหัวยางจะใช้ในการเก็บงานที่ประณีตละเอียดนะครับเพราะว่าป้องกันการกระแทกเช่นการเก็บงานในการปูกระเบื้องรวมไปถึงค้อนหัวงอนนั้นนะครับก็ใช้ในการตอกตะปูหรือใช้ในการงัดตะปูเวลาที่เราตอกผิดพลาดนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับเครื่องมือประเภทตัดและผ่านะครับได้แก่มีดคัตเตอร์นะครับนี่ก็ใช้ในการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เราต้องการตัดนะครับเลื่อยนะครับใช้ในการเลื่อยไม้นะครับให้ขาดออกจากกันรวมไปถึงกรรไกรตัดเหล็กนะครับก็ใช้ในการตัดเหล็กนะครับต่อไปเรามาดูประเภทที่7นะครับเครื่องมือประเภทวัดครับได้แก่ไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับก็จะใช้ในการวัดระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะของสิ่งของหรืออาจจะเป็นท่อน้ำต่างๆรวมไปถึงสายไฟแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะใช้ประเภทของไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับสรุปแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างมีอยู่กี่ประเภทครับนักเรียนกี่ประเภทครับเก่งมากเลยครับมีทั้งหมดอยู่7ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1คือประเภทอะไรนะครับ
5: ประเภทเจาะ
0: 2ประเภทอะไรครับ
5: ประเภท
0: ตกแต่งเก่งมากครับประเภทที่3คือและประเภทที่4ล่ะครับประเภทที่5ครับประเภทที่6ครับและสุดท้ายประเภทไหนครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับและเราจำเป็นจะต้องรู้จักไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับ1คุณครูช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างให้กับนักเรียนนะครับ2ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับงานที่1นั้นนะครับอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนได้ใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือแล้วตอบชื่อเครื่องมืองานช่างให้สัมพันธ์กับรูปนะครับจำนวน10รูป10ข้อครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จหรือเปล่าครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะมาเฉลยใบงานนะครับก่อนที่จะเฉลยนั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสลับใบงานกันนะครับเปลี่ยนกันตรวจนะครับไม่ตรวจของตนเองนะครับเอาตอนนี้ให้แรกเปลี่ยนกันเลยครับอาจจะสลับกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะครับเรียบร้อยหรือยังครับลูกตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้

0: ตรงปิดวาจานะครับไม่คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำได้กี่ข้อนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูครับเอาละครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยครับก็คือสว่านไฟฟ้าถ้าใครตอบถูกก็ให้ไปเลย1คะแนนนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ข้อที่2นักเรียนคือนักเรียนชื่อว่าอะไรครับ
1: กบเหล่า
0: อะไรนะครับกบเหล่าดินสอใช่หรือเปล่าครับขออีกทีครับ
1: กบหลางส
0: ั้นถูกต้องแล้วนะครับให้คะแนนเพื่อนได้เลยนะครับหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่ากบใส่ไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะปรับให้ไม้นั้นเรียบนะครับตอนนี้ใครถูกแล้ว2ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันเลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกต้องแล้วครับเรื่อยนะครับและข้อที่4นะครับอะไรนะครับตะปูถูกหรือเปล่าครับเก่งมากเลยนะครับคำตอบของข้อที่4ก็คือตะปูนะครับใช้ในการตอกนะครับซึ่งจะต้องใช้คู่กับค้อนด้วยนะครับข้อที่5เรียกว่าอะไรนะครับค้อนถูกหรือเปล่าเรามาดูเฉลยครับถูกต้องแล้วนะครับและข้อที่6ครับคัตเตอร์นะครับและข้อที่7นะครับข้อที่7เรียกว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับข้อที่8ครับตลับเมตรเก่งมากเลยนะครับต่อไปเราจะไปในข้อที่9กันแล้วนะครับข้อที่9คืออะไรครับลูกเก่งมากเลยครับและข้อที่10ข้อสุดท้ายเรียกว่าอะไรเอ่ยประแจเรื่อนนะครับตอนนี้รวบรวมคะแนนให้เพื่อนเลยนะครับเรียบร้อยหรือยังครับลูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งคืนให้เพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมมาส่งคุณครูคุณครูก็จะให้คะแนนต่อไปนะครับวันนี้มีใครได้คะแนนเต็ม10บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับครูขอดูหน่อยครับใครได้คะแนนเต็ม10อุ้ยมีเยอะหลายคนเลยนะครับใครได้9คะแนนครับ8ครับลูกต่ำกว่า7มีไหมครับไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็ได้เต็มได้8ได้9ได้10กันนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรู้จักประเภทของงานช่างและเลือกใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้องจะทำให้สามารถทำงานซ่อมแซมของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อย่างสะดวกปลอดภัยและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้ที่2และใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับในส่วนนี้ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนขอเคารพ
3: ขอบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมอนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจรัสสุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลนะคะของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับผลนะคะจากการกู้ยืมในระบบแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้นะคะผลเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ 2. สามารถจำแนกและวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้และ 3. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลนะคะที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้นั่นเองนะคะนักเรียนพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูน้ำก็จะมีกิจกรรมมาให้นะคะเหมือนเป็นการทบทวนไปเพราะว่าเราเรียนรู้ถึงลักษณะของการกู้ยืมเงินแล้วใช่ไหมลูกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากไหนคะกู้ยืมมาจากไหนลูกนอกระบบ
3: ญาติพ
2: ี่น้องหรือบุคคลอื่นๆที่เรารู้จักนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราจะมีการทบทวนนะคะโดยคุณครูมีสถานการณ์นะคะจากข่าวมาให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กล่าวข้อตกลงของเราเราใช้เหมือนเดิมนะคะ1เลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสม2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและหัวข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเรานั่นเองนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์จากข่าวมาให้นักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันได้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะสถานการณ์จากข่าวให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่ม1จะได้ใบสถานการณ์จากข่าวนะคะกลุ่มละ3แผ่นสถานการณ์เหมือนกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆในกลุ่มเนี่ยช่วยกันอ่านสถานการณ์นะคะและตอบคำถามนั่นเองนะเราสามารถอ่านเป็นคู่ได้ตอนนี้ครูแจกใบสถานการณ์ก่อนใบคำถามคุณครูยังไม่ได้แจกนะอ่านเป็นคู่ได้เลยทำเป็นคู่ได้เลยนะคะเด็กๆใครจะอ่านบนจอก็ได้นะคะเด็กๆได้ไปสถานการณ์หรือยังได้ครบทุกกลุ่มไหมเราอ่านเป็นคู่ได้เด็กๆดูก่อนเด็กๆขาตอนนี้ฟังคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเด็กๆอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยคุณครูแจกแล้วให้นักเรียนจับคู่ในการอ่านสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการตอบคำถามทั้งหมด2ข้อนะคะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกคำถามนะคะที่แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมความคิดวิเคราะห์และเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมนะคะในข้อคำถามที่คุณครูแจกถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมืออ่านได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกกิจกรรมเองนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์จากข่าวและตอบคำถามแล้วนะคะในกลุ่มก็ได้ช่วยระดมความคิดกันนั่นเองนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคุณครูขอเรียกเป็นกลุ่มนะคะแต่อาจจะไม่ทุกกลุ่มนั่นเองนะคะขอเรียกในกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมลูกมีตัวแทนที่จะมาบอกไหมเอ่ยว่าข้อ1จากการที่นักเรียนได้อ่านเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้อที่2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขอตัวแทน1คนค่ะลุกเลยค่ะตัวแทน1คนค่ะในกลุ่มของเราลุกขึ้นได้เลยค่ะถือไมค์ได้เลยค่ะตอบคำถามค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนของกลุ่มที่1ลุกเลยค่ะกลุ่มที่1มีไม่เอ่ย
1: ข้อ1จากเหตุการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบเจ้าหนี้บุกทวงเงินไม่พอใจลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้เลยทุบทำลายบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลังจนต้องออกมากลางเต็นท์หน้าบ้านบ้านเลขที่3/2หมู่5บ้านหนองไหลตำบลหลักช้างอำเภอช้างจังหวัดนครราชสีมาใช่ปะ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: 2ถ้านักเรียนเจอเหตุการเหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไร

0: ทำลายบ้านลูกหนี้ทรัพย์สินเสียหาย 2. ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไรตอบแจ้งตำรวจและต้องมีสติตลอดเวลาค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องเลยนะคะในข้อแรกถามว่าจากสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลูกเด็กๆมีเหตุการณ์อะไรลูกมีเจ้าหนี้ไปทวงเงินใช่ไหมคะไปทวงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าลูกหนี้ได้จ่ายเงินตรงตามกำหนดไหมคะไม่นั่นเองนะคะจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะข้อที่สองถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์จะทำอย่างไรเราจะทำยังไงลูกถ้าเราเจอเหมือนในสถานการณ์เลยเราจะทำยังไงคะมีสติหนึ่งแล้วนะคะนอกจากมีสติแล้วเราทำอะไรได้อีกลูกแจ้งตำรวจหรือบุคคลที่ใกล้เคียงอาจจะขอความช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะถือว่าเด็กๆได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้นั่นเองนะคะต่อมานอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนนะคะลองบอกข้อดีข้อเสียมาซิว่าเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเกิดขึ้นนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานไหมคะเห็นไหมเอ่ยนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานใช่ไหมคะเราจะตีแบ่งครึ่งสองฝั่งนักเรียนเห็นไหมลูกเหมือนในคาบที่แล้วเลยเราจะตีแบ่งครึ่ง2ฝั่งอ่ะกลุ่มที่5ตอนนี้คุณครูบอกว่าให้ตีเส้นกระดานแบ่งครึ่ง2ฝั่งนะคะเขียนข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อ่ะถ้าพร้อมมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังที่นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเขียนข้อดีและข้อเสียไปแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้เช่นเดิมนะคะว่าในแต่ละกลุ่มหลังจากที่เราเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราสามารถบอกข้อดีข้อเสียได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนค่ะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบค่ะ
1: ข้อดีคือไม่ต้องใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะส่วนข้อเสียต้องจ่ายดอกเบี้ยในราคาสูงค่ะ
0: เห็นไหมคะเพื่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มต่อมาขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ข้อเสียคืออาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วข้อดีเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายังไงลูกไม่ต้องมีอะไรลูกไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีข้อเสียเพื่อนได้บอกข้อเสียไว้ว่าอะไรคะข้อเสียจำได้ไหมข้อเสียคืออาจจะมีการทำร้ายร่างกายได้นั่นเองนะคะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะสองคนด้านหน้านี้เลยค่ะตัวแทนค่ะยืนได้เลยค่ะ
3: ข้อดีคือได้เงินเร็วข้อเสียคือไม่มีกฎหมายคุ้มครองครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าข้อดีคืออะไรลูกกลุ่มที่สี่ข้อดีเพื่อนบอกว่าอะไรคะกลุ่มที่สี่ได้เงินเร็วแล้วข้อเสียล่ะคะไม่มีกฎหมายรับรองนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
4: ข้อดีผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใดๆมาค้ำประกัน
0: ค่ะ
4: หรือมีการใช้เพียงบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น
0: ค่ะ
4: ข้อเสียจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและมากกว่าในระบบและใช้ความรุนแรงครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะซึ่งตอบมีความคล้ายคลึงกับทุกๆกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการที่เราเนี่ยกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างนอกเหนือจากที่นักเรียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างกันมานั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันมาดูแนวคำตอบคร่าวๆนะคะเมื่อเรากู้ยืมเงินนอกระบบนะคะข้อดีเนี่ยเราอาจจะมีเงินซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายตามที่ต้องการนั่นเองนะคะข้อเสียเลยก็คือมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะอาจจะมีการพูดจารุนแรงการเกิดขึ้นหรือมีการทำร้ายร่างกายกันเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้สินนั่นเองนะคะเรามาดูผลที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบกันนะคะก็คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นการกู้เงินจากญาติพี่น้องเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆนั่นเองนะคะเราจะมีผลดีอย่างไรบ้างเรามาดูกันผลดีในข้อที่1เลยนะคะคือผู้กู้สามารถกู้เงินได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าไม่ต้องมีเอกสารใดๆใช่ไหมลูกข้อที่2ผลดีในข้อที่2ช่วยให้ผู้นะคะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการอื่นๆได้นะคะเรากู้ยืมเงินมาอาจจะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อยแต่การกู้ยืมเงินมาต้องชำระคืนไหมลูกชำระคืนนั่นเองนะคะนี่คือผลดีนั่นเองของการกู้ยืมนอกระบบนะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียเกิดขึ้นนะคะผลเสียในข้อแรกเลยก็คือ1เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่านะคะสูงกว่าไหนสูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะ2ผลเสียในข้อที่2ก็คือการกู้เงินนะคะไม่สามารถนะคะขอโทษค่ะการกู้เงินไม่มีหลักฐานแน่นอนผู้กู้อาจถูกนะคะเจ้าหนี้เอาเปรียบได้ง่ายหรือผู้ให้กู้อาจถูกผู้กู้โกงโดยการไม่จ่ายหนี้สินนั่นเองเมื่อเราไม่จ่ายหนี้สินเหมือนในข่าวเลยเป็นยังไงลูกมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นใช่ไหมมีการแสดงความรุนแรงกันเกิดขึ้นนั่นเองในที่นี้นะคะ นอกจากนี้แล้วในผลเสียข้อที่2นะคะก็ยังมีข้อที่3ด้วยนะคะข้อที่3เลยก็คือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฝุ่งเฟ้อนะคะใช้จ่ายเกินฐานะของตนเองเมื่อเรามีเงินเยอะๆนะคะเราก็อยากจะเอาไปใช้จ่ายอื่นๆนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงภายหลังเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้คืนเขานะหรือว่ามีดอกเบี้ยนะคะในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นในที่นี้นะคะไม่ใช่มีเพียงข้อดีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการกู้ในระบบหรือนอกระบบนั่นเองนะคะในวันนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้แล้วคุณน้ำมีสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมี2สถานการณ์มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์เช่นเดิมในสถานการณ์แรกก่อนมาดูสถานการณ์ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเหมือนเดิมเลยทั้ง3ข้อเราใช้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนเรียนเนื้อหาจบนะคะเราก็ยังใช้ข้อตกลงนี้อยู่นะคะเรามาดูในสถานการณ์แรกสถานการณ์แรกมีตัวละครชื่ออะไรบ้างลูกชมใจกับใครล่ะกับใครล่ะลูก
5: ธนา
0: ธนานั่นเองมีตัวละครกี่ตัวละครเด็กๆเอ๋ยมีทั้งหมด2ตัวละครเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการตอบคำถามกันทั้งหมด2ข้อนะคะเมื่อตอบคำถามข้อที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเล็กน้อยแล้วต่อด้วยสถานการณ์ที่2นะคะถ้าพร้อมแล้วได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์วิเคราะห์และตอบคำถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะในวันนี้ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ตอบคำถามทั้ง2ข้อให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนค่ะ
1: 1ชมใจได้กู้ยืมเงินจากบุคคลใดตอบชมใจกู้ยืมเงินจากธนา2ชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบตอบชมใจกู้เงินไปจ่ายค่าบ้านและชมใจกู้เงินในระบบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าในข้อที่1ชมใจกู้ยืมเงินจากบุคคลใดลูกในตัวละคร
2: ธนา
0: ข้อที่2ถามว่าชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรลูกจ่ายค่าบ้านแล้วยังถามต่อว่าและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบลูกนอกระบบนั่นเองแต่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบนอกระบบหรือในระบบลูกในระบบไม่เป็นไรนะคะการกู้ยืมเงินในวันนี้ของตัวละครที่มีชื่อว่าชมใจเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบเพราะว่าชมใจกู้ยืมเงินจากใครลูกชมใจกู้ยืมเงินจากใครคะธนานั่นเองอ่ะต่อมาจะเป็นสถานการณ์ที่2นั่นเองอ่ะตอนนี้นักเรียนยังไม่มีสติคุณครูยังเห็นบางกลุ่มปรึกษากันอยู่เลยตอนนี้ดึงสติกลับมาก่อนตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
2: 2
0: ในสถานการณ์ที่2ของเรานะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านสถานการณ์ตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูก
2: มีนาก
0: ับวิทยากี่ตัวละครลูก2ตัวละครนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่2เรียบร้อยแล้วก็จะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเช่นเดิมนะคะใครได้ใบกิจกรรมแล้วอ่านสถานการณ์ทั้งในจอและใบกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำได้เลยให้เวลาทั้งหมด3นาที

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์ที่2และอ่านโจทย์และตอบคำถามแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะคะลองบอกคำตอบที่เราอ่านจากสถานการณ์หน่อยค่ะ
1: มีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรตอบยืมเงินจากวิทยาค่ะนำเงินไปลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: การที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรตอบจะข่มขู
0: ่ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องนะคะขอให้นักเรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางอ่ะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่1ถามว่ามีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรมีนากู้ยืมเงินจากใครลูก
2: ว
0: ิ
2: ทยา
0: วิทยานะคะนำเงินไปทำอะไรคะ
2: ลงท
0: ุนต่างๆนั่นเองอ่ะข้อที่2ถามว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรคะอาจมีการข่มขู่ได้หรือดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะทำไมลูกสูงขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะมาเข้าสู่ในขั้นปฏิบัติของเราในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามนั่นเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทาง1ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหน้าตาคือใบงานที่10เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมได้เลยใบงานที่10มีตัวละครชื่อว่าอะไรลูกตัวละครชื่อว่าเสือมีกี่ตัวละครลูก2ตัวละครอีกตัวละครนึงชื่อว่า
2: ส
0: ิงโตนะคะมี2ตัวละครนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามกี่ข้อลูก3ข้อนะคะลงมือทำให้เรียบร้อยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะตรวจสอบแนวคำตอบนะคะมาดูข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าเสือกู้ยืมเงินไปใช้อะไรลูกซื้อเครื่องซักผ้านักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะคะข้อไหนถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยข้อที่2ถามว่าการกู้ยืมเงินของเสือมีลักษณะแบบไหนเสือกู้ยืมจากใครลูกจากสิงโตข้อที่3ถามว่ายังไงนะคะถ้าต้องการกู้ยืมเงินนะคะนักเรียนจะกู้ยืมเงินแบบเสือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเช็คคำตอบได้เลยในที่นี้นะคะเมื่อนักเรียนตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแบบประเมินตนเองนักเรียนเห็นแบบประเมินตนเองไหมคะนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะคะเราจะทำแบบประเมินตนเองเพราะว่าวันนี้เราเรียนนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วนะคะให้เวลาทำแบบประเมินตนเองนะคะ2 นาทีลงมือได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำแบบประเมินตนเองแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนประเภทต่างๆย่อมก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียนะคะเรามาดูทางด้านผลดีกันผลดีคือการกู้ยืมเงินนอกระบบมักมีกระบวนการที่รวดเร็วนะคะและอาจมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนผลเสียคือมีอัตราดอกเบี้ยสูงและการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารเนื่องจากมีการควบคุมและกำกับดูแลน้อยกว่านั่นเองในที่นี้นะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะขึ้นในหน่วยที่3นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับสังคมไทยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทยนั่นเองนะคะให้นักเรียนทั้งภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับบทเรียนครั้งใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการประมาณค่านะครับของจำนวนให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับแล้วก็การประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกันบ้างแต่การคูณทศนิยมนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลายวิธีเลยที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหนึ่งในวิธีนะครับที่เรานิยมในเรื่องของการนำมาใช้ในการคูณทศนิยมคือเรื่องอะไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความหมายของการคูณจำนวนนับกันก่อนอันนี้นักเรียนเคยเรียนกันไปแล้วนะครับตอนระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนักเรียนครับสังเกตนะครับเขาบอกว่าจากภาพนี้นะครับครูมีแก้วน้ำกล่องละกี่ใบครับกล่องละ6ใบนะครับยังไงกล่องละ6ใบยังไงอันนี้ก็คือเป็น1กล่องเห็นไหมครับมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4 5 6มีแก้วน้ำอยู่6ใบมีอยู่ทั้งหมดกี่กล่องครับ
1: 4กล่อง
0: มีอยู่ทั้งหมด4กล่องคำถามคือครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบถ้าเป็นถามแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถามนักเรียนก่อนว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนคิดว่ามีกี่ใบครับ
1: 4
0: มีนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับบอกครูบอกว่าเป็น24ทีนี้แล้วถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนได้นะครับนักเรียนจะเขียนได้เป็นยังไงครับ
1: คูณ4
0: ก็คือมีแก้วน้ำนะครับอยู่6ใบ4กล่องแบบนี้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนที่ตอบมาหลายๆคนนักเรียนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น6บวกกัน4จำนวนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับ6บวกกันอยู่4จำนวนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับถ้าสมมุติว่า6บวกกันซ้ำๆแบบนี้4จำนวนสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เป็นอะไรคูณกันครับนักเรียนบอกว่า4คูณ6นั่นเองนะครับนักเรียนจำเรื่องของความหมายของการคูณได้ไหมครับ4คูณ6หมายความว่าอย่างไรครับมี6อยู่4จำนวนนะครับถ้ามาเขียนในรูปของการบวกกันก็จะเป็น6บวก6บวก6บวก6นักเรียนจำได้ไหมครับนั่นเองนะครับแล้วถามนักเรียนว่า6บวก6บวก6บวก6แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: แล้ว4คูณ6อะไรครับก็มีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันดังนั้นครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูจะมีแก้วน้ำทั้งหมด24ใบนะครับอันนี้เป็นทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสถานการณ์หนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ4ใบอยู่6กล่องหมายความว่ายังไงนะครับใน1กล่องมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4ใบแล้วมีอยู่ทั้งหมด6กล่องถามนักเรียนว่าครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนครับมีกี่ใบครับ
1: 24ใบ
0: มี24ใบนักเรียนจะสังเกตว่าความหมายเป็นไงเลยครับต่างกันไหมต่างกันแต่มีแก้วน้ำกี่ใบเหมือนกัน24ใบเหมือนกันจากสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1นั้นใน1กล่องจะมีแก้วน้ำอยู่6ใบมีทั้งหมดอยู่4กล่องแต่ในนี้ใน1กล่องมีอยู่4ใบแล้วก็มีทั้งหมดกี่กล่องครับ6กล่องคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเขียน ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ได้เป็นอะไรครับ4บวก4บวก4บวก4บวก4บวก4นี่นะครับ4บวกกันซ้ำๆแบบนี้นะครับ6จำนวนมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับได้ได้เป็นได้เป็น6คูณ4นั่นเองเก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คือ6คูณ4นักเรียนจำได้ไหมครับความหมายของ6คือคูณ4คืออะไร
1: มี
0: 4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เขียนถ้าจะเขียนในรูปของการบวกก็ได้เป็น4บวก4นะครับบวก4บวก4บวก4แบบนี้6ครั้งนักเรียนพอจะได้ไหมครับแล้วคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นั่นเองนะครับนักเรียนจะพบว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ24และ6คูณ4ก็ยังมีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น4คูณ6จึงมีค่าเท่ากับ6คูณ4นักเรียนจะสังเกตว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ6คูณ4แต่ทีนี้ความหมายเนี่ยต่างกันไหมครับความหมายต่างกันแต่คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองผลลัพธ์เท่ากัน4คูณ6ความหมายก็คือมี6อยู่4จำนวนแต่ถ้าเป็น6คูณ4ก็คือมี4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนได้จำไว้ด้วยและในวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณใช่ไหมครับเรียนในเรื่องของการคูณแต่เป็นในเรื่องของทศนิยมที่เราทบทวนกันไปจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการบวกซ้ำๆแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปนี่แหละพร้อมให้นักเรียนนะครับได้บอกเหตุผลว่านักเรียนได้มาซึ่งคำตอบนั้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 กันนักเรียนครับจากภาพนี้นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยภาพนี้เอาแค่รูปเดียวนะครับรูปที่ครูวงตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน10ส่วนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับรู้จักตาราง10มั้ยครับตาราง10นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนแบบนี้ระบายสีสีน้ำเงินกี่ส่วนครับ3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนถ้าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้มั้ยครับได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน10แล้วถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ไหมได้เศษ3ส่วน10สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.3 นั่นเองนะครับก็จะเป็น 0.3 บวก 0.3 แล้วก็บวก 0.3 นะครับซึ่งถ้าเป็น 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ 0.9 นี่บอกคูณมาว่าได้เป็น 0.9 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเป็นการบวกกันของ 0.3 นะครับมี 0.3 อยู่3จำนวนนั่นเองถ้านำมารวมกันนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: นักเรียนบอกว่า 0.9 แสดงว่าถ้าแสดงโดยใช้รูปเนี่ยคุณครูก็จะนำนะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับสามารถนำมารวมกันได้เราก็จะนำ3ส่วนตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็3ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับมาไว้ตรงนี้แสดงว่าถ้านำมารวมกันแล้วเนี่ยรูปใหม่จะแสดงได้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 9
0: ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10แล้วเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: ได้เป็น 0.9 นั่นเองเห็นไหมครับ 0.9 ต่อไปครับถามมาเรียนว่าแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เขียนได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูพร้อมกันดังๆครับมี 0.3 อยู่กี่จำนวนครับอยู่3จำนวนจะเขียนแสดงว่า
1: 3 0.3
0: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนตอบเสียงดังมากเลยนะครับตอบเป็นครูมาบอกว่าก็คือ3คูณกับ 0.3 นั่นเองนะครับ3คูณ 0.3 หมายความว่ามี 0.3 อยู่3จำนวนนะครับจึงมีค่าเท่ากับ 0.9 นั่นเองทีนี้ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการคูณทศนิยมก็คือโดยใช้การบวกซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้พอจะนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้านักเรียนบางคนนะครับยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้วันนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรเอ่ยการบวกทศนิยมซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเวลาบวกทศนิยมนักเรียนทำยังไงขอถามนิดนึงเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ก็คือต้องตั้งหลักให้เป็นไงครับให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันถูกต้องไหมครับเวลานักเรียนตั้งบวกเนี่ยนักเรียนใส่จุดทศนิยมไหมครับใส่ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องตั้งจุดให้เป็นไงกันด้วยให้ตรงกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยได้เรียนมานั่นเองต่อไปครับพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 มีค่าเท่ากับ 0.9 ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.9 นั่นเองครับต่อไปลองมาหานะครับพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณกับ 1.2 กันบ้างนักเรียนครับจากรูปนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่า5เขียนเป็นในรูปของทศนิยมจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ12ส่วน
0: นักเรียนบอกว่าเศษ12ส่วน10ถ้าเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่ครับ 1.2 ได้มาได้ยังไงนักเรียนเห็นรูปแรกไหมครับตรงนี้ระบายสีเต็มรูปเลยก็คือแสดงแทนจำนวนเป็น1ถูกต้องไหมครับแต่รูปนี้เนี่ยระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงทศนิยมเป็น 0.2 ใช่ไหมครับเศษ2ส่วน10หรือ 0.2เราก็นำมาบวกกันนะครับก็เป็น 1.2 นั่นเองอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูระบายสีด้วยสีเหลืองนะครับแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับรูปนี
1: ้
0: 1.2 เช่นเดียวกันนะครับ 1.2 ถามมึงเรียนว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยได้อย่างไร
1: นำมาบวกกัน
0: 1.2 บวก1.2 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มี 1.2 อยู่2จำนวนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณได้อย่างไรครับ
1: 2คูณ 1.2
0: ต้องเป็น2คูณ 1.2 นั่นเองตามทันไหมครับตามทันนะครับนักเรียนต้องสังเกตจากรูปภาพนั่นเองนะครับที่ครูได้ยกมาต่อไปครับแล้วถามนักเรียนว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เราก็นำ 1.2 มาบวกกับ 1.2 ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เก่งมากครับได้เป็น 2.4 นักเรียนสังเกตหลักส่วน10นะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วน10ใช่ไหมครับบวก2ส่วน10มีค่าเท่ากับ 4ส่วน10แล้วก็นำมาเขียนตรงนี้นะครับ1หน่วยบวก1หน่วยก็เป็น2หน่วยก็มาเขียนตรงนี้นะครับก็ตอบ 2.4 นั่นเองนี่และ2คูณ 1.2 ก็มีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับนักเรียน 1.2 บวก 1.2 ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ 1.2 นั่นเองครับเมื่อพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณ 1.2 นะครับเนื่องจาก2คูณ 1.2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.2 บวก 1.2 และ 1.2 บวก 1.2 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับดังนั้น2คูณ 1.2 จึงมีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ลองตอบคำถามเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตจากที่ครูยกมาเป็นตารางอะไรครับตารางอะไรเอ่ย
1: ตาราง
0: ร้อยนะครับตารางร้อย

0: 0.15 นะครับเพราะว่าระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องถูกต้องไหมครับสีชมพูเช่นเดียวกันสีชมพูเนี่ยก็ระบายสีไป15ช่องระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องนะครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนเป็นเศษ15ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมก็เป็น 0.15 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าส่วนที่ระบายสีเขียวเขียนแสดงทศนิยมใดนักเรียนครับเท่าไหร่เอ่ย 0.15 นั่นเองต่อไปครับแล้วส่วนที่ระบายสีชมพูล่ะครับเขียนแสดงทศนิยมใดครับ 0.15 เช่นเดียวกันต่อไปครับจากภาพส่วนที่ระบายสีเขียวรวมกับส่วนที่ระบายสีชมพูเขียนแสดงในรูปการบวกทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: 0.15 บวก 0.15 นั่นเองแล้วเขียนในรูปการคูณได้ไหมครับแบบนี
1: ้ได้ค
0: ่ะได้เป็นอะไรครับมี 0.15 อยู่2จำนวน
1: 2 คูณ
0: 0.15 เก่งมากครับเขียนได้เป็น2คูณ 0.15 แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ครับช่วยครูหน่อยครับ
1: ได้คำตอบ
0: 0.30 นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนี่นะครับเนื่องจาก 0.15 บวก 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.30 และ2คูณ 0.15 ก็มีค่าเท่ากับ 0.30 ดังนั้น2คูณ 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.15 บวก 0.15 ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยอาจทำได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณกันนะครับจากเรื่องที่เราเรียนมาวันนี้นักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ทำโจทย์ประมาณนี้นะครับในวันนี้อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ6คูณ 0.9 นักเรียนครับถ้าเราจะใช้วิธีที่เราได้เรียนมาวันนี้ก็คือเป็นการบวกซ้ำๆใช่ไหมครับ6คูณ 0.9 ความหมายคืออะไรครับมี 0.9 อยู่6จำนวนถ้าสมมุติว่าเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็ได้เป็น 0.9 ใช่ไหมครับบวกกันอยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เป็น 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 แล้วก็บวก 0.9 นะครับ 0.9 บวกกัน6จำนวนแบบนี้ครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
2: 5.4
0: เก่งมากครับได้เป็น5.4 นั่นเองดังนั้นเราก็ตอบ 5.4 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปถ้านักเรียนบวกทศนิยมเป็นนะครับนักเรียนก็จะทำโจทย์ในวันนี้ของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
2: 5
0: คูณ 1.12 5คูณ 1.12 นะครับความหมายของ5คูณ 1.12 คืออะไรครับมีอะไรเอ่ย
2: ม
0: ี 1.12 อยู่5จำนวนนะครับถ้ามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนั้นก็คือนำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ 1.12 บวกกัน5จำนวนนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 5.60 นั่นเองนะครับ 5.60 นักเรียนก็ตอบ 5.60ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ

น่าจะทำได้นะครับถ้านักเรียนรู้ว่าอย่างเช่น5คูณ 1.12 นั้นก็คือนะครับมี 1.12 อยู่5จำนวนนักเรียนก็นำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับวิธีการบวกนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาผลคูณออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเฉลยด้วยนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้ข้อในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือ3คูณ 2.58 และข้อที่2ครับเป็น7คูณ 3.5 ตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับตอนนี้ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อทั้ง2ข้อที่ครูได้ให้นักเรียนทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนขอตัวแทนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่2จากนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับเอาเป็นใครดีเอ่ยตกลงกันเป็นใครดีครับปรบมือให้เพื่อนด้วยออกมาได้เลยนะครับออกมาได้เลยเป็นกลุ่มที่2ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คุณครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าโจทย์ข้อนี้3 2.58 เนี่ยนักเรียนทำยังไงครับ
1: เอา 2.58 บวกกัน3จำนวนค่ะ
0: ก็คือความหมายก็คือมี 2.58 อยู่3จำนวนถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะนำ 2.58 มาบวก 2.58 แล้วก็บวก 2.58 ก็คือนำ 2.58 มาบวกกัน3จำนวนนั่นเองนะครับนักเรียนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับสำหรับข้อนี
1: ้ 7.74

0: ได้เป็น 7.74 ได้คำตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 7.74 นั่นเองครับเป็นนั่งที่ได้ครับสำหรับข้อต่อไปครับเดี๋ยวขออีก1กลุ่มออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นกลุ่มที่3ได้ไหมครับกลุ่มที่3ได้นะครับกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมา1คนครับออกมาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยโจทย์ข้อที่2คือ7 3.5 อภิสราครับ7 3.5 นี้ความหมายคืออะไรครับ
1: 3.5 มีอยู่7จำนวนค
0: ่
1: ะ
0: มี 3.5 อยู่7จำนวนนั่นเองถ้าจะเขียนในรูปของการบวกได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับก็คือนำ 3.5 มาบวกกัน7จำนวนนะครับมาบวกกัน7จำนวนก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนบวกเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24.5 ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น 24.5 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 24.5 ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้ยังครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.8 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

สำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.8 นี้นะครับก็ไม่ยากเลยเราก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับในการทำทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรครับ

0: กับจำนวนนับ
1: การคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเป็นการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันใช่ไหมครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของส่วนนั่นเองทีนี้เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับเข้ามาใช้ในชั่วโมงต่อไปนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมนะครับใบงานที่ 2.9 รอไว้ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะครับถ้าหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
3: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
3: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
3: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
3: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
1: ายอ๋อมีขวดมีเชือกมีแกลอนมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
2: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
1: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
3: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
3: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นเร็วมากอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีผู้ปกครองเดี๋ยวพี่เขาก็มารอหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเล่นพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
2: เฮ้ยอย่าละอย่าพี่ต้องฟังยังไม่มา

0: กิดอะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
1: แม่จมน้ำค่ะ
0: มามาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับ
2: เห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
1: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
2: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนั้นไปสังเกตภาพค่ะมีภาพไหมเรียนนั้นช่วยกันสังเกตค่ะลองดูนะนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นภาพเด็กนะคะเอาไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รู้ว่าเป็นภาพเด็กใช่ไหมจากภาพค่ะลักษณะส่วนต่างๆของเด็กคนนี้เป็นอย่างไรส่วนต่างๆเช่นในส่วนของผมเป็นยังไงคะ
1: ผมหย
0: ิกแล้วไงอีกตาล่ะตาสีอะไร
1: ตาส
0: ี
1: ดำ
0: สีดำหรือสีน้ำตาลฮะอาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มพอเรามองแล้วเป็นเหมือนเป็นสีดำใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะของเส้นผมผมสีอะไร
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: ผมสีดำนะคะต่อไป

0: ครูถามว่าลักษณะที่นักเรียนตอบคุณครูมาสักครู่เนี่ยค่ะน่าจะได้ลักษณะต่างๆมาได้ยังไงคะได้มาจากพ่อและแม่นั่นเองว่าแต่นักเรียนคิดว่าพ่อและแม่ของเด็กในภาพนี้จะมีลักษณะอย่างไรคิดว่าน่าจะมีลักษณะอย่างไรผมหยิกนี่อาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้คนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะหรือสองทั้งสองคนได้ไหมได้เนาะนะคะอาจจะผมหยิกแล้วมาอีกตาสีน้ำตาลอาจจะมีตาสีน้ำตาลคนหนึ่งตาสีดำคนหนึ่งหรือสีน้ำตาลทั้งคู่ได้ไหมได้นะคะสีผมล่ะคะสีดำอาจจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะที่มีผมสีดำเอาละค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนเคยสังเกตลักษณะต่างๆของตนเองบ้างหรือไม่และคิดว่าตนเองได้รับลักษณะเหล่านี้มาได้อย่างไรเคยได้สังเกตลักษณะต่างๆของตนเองไหมและคิดว่าตนเองได้ลักษณะนี้มาจากใคร
1: พ่อ
0: และแม่ในใครเหมือนแม่เหมือนแม่เลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมคะในใครเหมือนพ่อมองปุ๊บนี่คือรู้เลยเหมือนพ่อในใครเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ผสมกันนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะเอาละค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะถามว่านักเรียนในกลุ่มตอนนี้เวลานั่งด้วยกันเนี่ยนะคะหันมองหน้ามองตากันสิหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมไม่คล้ายไม่เหมือนกันนั่นเรามาหาคำตอบกันว่าเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนั่นเองคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเราจะมีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะที่สังเกตได้ของมนุษย์นะคะแล้วก็สังเกตลักษณะที่สามารถสังเกตได้ของมนุษย์ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า71ค่ะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้ที่เราจะทำกันมีกี่ข้อคะดูจากหน้าจอคุณครูตอนนี้กี่ข้อเอ่ย2ข้อพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวมาดูว่า2ข้อนี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างเมื่อพร้อมแล้วอ่านค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำอะไรบ้างคะ
1: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่ม
0: สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มโสดารัตลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะของเพื่อนในกลุ่มค่ะ
2: สังเกตสีผิวสีตาสีผมลักษณะของเส้นผมการมีรักยิ้มแล้วก็ลักษณะของติ่งหูชั้นตาชั้นหนังตาค่ะ
0: หมดหรือยังคะมีอีกไหมเพื่อนๆมีอีกไหมมีไหมคะที่ต้องสังเกตมีอะไรอีกลูกหมดหรือยัง
2: การเวียงของขวัญค่ะเชิงเส้นผมหน้าผากค่ะ
0: เชิงผมที่หน้าผากใช่ไหมคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะเราต้องสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มเหมือนที่โสดารัตน์บอกเลยสิ่งที่ต้องสังเกตนะคะก็จะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีรักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นของหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมในหน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจนะคะจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะเมื่อสังเกตเรียบร้อยแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราสังเกตแล้วแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นต้องมาทำอะไรคะ
1: สังเกตล
0: ักษณะต่างๆต่อไปก็มาสังเกตต่อสังเกตและเปรียบเทียบแต่ทีนี้ต้องใช้อะไรแล้วคะบัตรภาพและมาสังเกตและเปรียบเทียบบัตรภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนั่นเองแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้นะคะการสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหนูดูคุณครูก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นสังเกตเพื่อนนะคะแต่มาดูก่อนว่าเวลาเราสังเกตต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะสีผิวเดี๋ยวเราก็ดูว่าสีผิวของเพื่อนกับของเราเหมือนกันไหมนะคะมีอะไรอีกสีตาหรือว่าสีในตามองเข้าไปในตาของเพื่อนมีสีอะไรสีน้ำตาลหรือสีอะไรบางคนสีน้ำตาลเข้มมองไปเห็นว่าเป็นสีดำแบบเนี้ยนะคะมีอะไรอีกสีผมนะคะผมสีอะไรบ้างสีดำหรือบางคนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านการทำสีเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาตินะคะมีอะไรอีกลักษณะเส้นผมค่ะเส้นผมเป็นเส้นผมเป็นยังไงเส้นผมตรงหรือว่าหยิกหยักศกนะคะม้วนเป็นเกลียวเกลียวเป็นตัว S อย่างเงี้ยนะคะมีอะไรอีกคะการมีรักยิ้มเราดูซิเพื่อนในกลุ่มมีรักยิ้มไหมมีหรือไม่มีรักยิ้มบางคนก็จะอยู่ตรงแก้มเนาะบุ๋มลงไปหรือบางคนก็อาจจะอยู่ตรงมุมปากใช่ไหมคะนะคะมุมปากก็ลองดูดีๆนะคะหมดหรือยังอ่ะติ่งหูอ่ะตอนนี้นะคะลักษณะของติ่งหูลองดูซิอ่ะจากภาพนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการมีติ่งหูค่ะนะคะติ่งหูก็จะอยู่ตรงส่วนข้างล่างของใบหูนั่นเองนะคะก็จะทำไมคะก็จะยื่นออกมานะคะยื่นออกมาอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะที่ไม่มีติ่งหูนะคะไม่มีติ่งหูนะอ่ะต่อไปชั้นของหนังตาหนังตาชั้นเดียวหรือหนังตา2ชั้นมีใครมีมากกว่า2ชั้นไหมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะชั้นเดียวกับ2ชั้นแต่ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันบางทีหนังตาข้างบนเนี่ยตกลงมาทับอะไรคะหนังตาด้านล่างแล้วพอเรามองแล้วมันเหมือนรู้สึกว่ามีแค่หนังตาชั้นเดียวแต่จริงๆแล้วมี2ชั้นเงี้ยเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะบางคนหนังตาชั้นบนเยอะอย่างเงี้ยการเวียนของขวัญค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนภาพนี้เลยนะคะอันนี้จะสังเกตยากนิดนึงนะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็หรือว่าขวัญเวียนขวานะคะตรงนี้ผู้ชายจะสังเกตได้ชัดนะคะนักเรียนก็อาจจะดูนะคะถ้าเวียนหนูก็ดูลักษณะของเส้นผมอะค่ะว่าเส้นผมนี้ไปทางไหนนะคะอ่ะนั่นคือลักษณะการเวียนของขวัญนะเชิงผมที่หน้าผากเชิงผมที่หน้าผากใครเชิงผมที่หน้าผากแหลมแหลม อีกภาพหนึ่งคือเชิงผมที่หน้าผากไม่แหลมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแหลมก็คือตามไรผมเลยค่ะผมตรงเนี้ยก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะนักเรียนคนไหนที่ไว้ผมหน้ามาก็ต้องเปิดผมขึ้นไปนิดนึงให้ดูหน้าผากนะคะหมดหรือยังอ่ะดังนั้นค่ะสรุปแล้วสังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปให้อีกครั้งนึงนะมีสีผิวสีตาสีผมลักษณะเส้นผมการมีลักยิ้มลักษณะติ่งหูชั้นหนังตาการเวียนของขวัญเชิงผมที่หน้าผากแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่สนใจลักษณะอื่นที่สนใจเช่น

่นการงอนของนิ้วของนิ้วโป้งเงี้ยการงอนของนิ้วโป้งเพื่อนบางคนพอเอานิ้วโป้งออกมาแบบนี้นะคะบางคนงอนบางคนไม่งอนอย่างคุณครูนี่งอนไหมนิ้วโป้งงอนไหมงอนอย่างเงี้ยนะคะบางคนไม่งอนนะคะลองดูนะคะอันนี้คือลักษณะอื่นๆที่สนใจที่สังเกตได้นะคะดังแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเมื่อได้สังเกตแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนเพื่อนในกลุ่มนั้นนะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมเนาะสรุปตรงนี้นะคะปลายทางกิจกรรมวันนี้ช่วงแรกให้สังเกตลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มก่อนค่ะจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามและคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตเพื่อนๆในกลุ่มกันได้เลยค่ะ

0: รียบร้อยหรือยังคะนักเรียนสังเกตเรียบร้อยหรือยังคะทั้งตนเองทั้งของเพื่อนเนาะนะคะว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสังเกตแล้วลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มกับตนเองเป็นยังไงเหมือนกันไหมลักษณะแต่ละส่วนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะเพราะอะไรอ่ะไหนใครจะตอบคะให้นภัทรก่อนนะลูกนภัทรก่อนทำไมถึงไม่เหมือนครับ
1: ลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกัน
0: ลักษณะของพ่อและแม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองนั้นได้รับลักษณะต่างๆมาจากใครคะ
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่ดังนั้นลักษณะต่างๆของพ่อและแม่ของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็จึงส่งผลให้เรานั้นแต่ละคนในกลุ่มเป็นยังไงคะ
1: แตกต่าง
0: กันหรือทุกคนแตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือกับนภัทรค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะไปดูใบงานต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะถ้าเรียนดูนะคะอยู่หน้าไหนนะคะ
2: 72-74
0: เยี่ยมหน้า72-74ค่ะเอาล่ะนะคะเรามาดูบัตรภาพลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวนะคะมาดูลักษณะของติ่งหูก็จะมีของลูกแล้วก็จะมีสมาชิกในครอบครัวก็มีตั้งแต่ใครเลยคะตั้งแต่แรกเลยคือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้มีปู่ย่าตายายด้วยนะคะให้เรียนสังเกตลักษณะติ่งหูนะคะทั้งของลูกแล้วก็สมาชิกในครอบครัวลักษณะชั้นของหนังตาค่ะลักษณะชั้นของหนังตาลองดูนะสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะลักษณะลักยิ้มลักยิ้มนะคะลักษณะการเวียนของขวัญตัวได้เรียนสามารถดูอะไรคะลูกศรได้เลยนะคะลูกศรเวียนซ้ายเวียนขวานะคะลักษณะเชิงผมที่หน้าผากหน้าผากมาสักครู่ที่ครูบอกผมหน้าผากแบบไหนนะแหลมกับไม่แหลมใช่ไหมคะลักษณะเส้นผมนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนเมื่อสังเกตแล้วนักเรียนมาบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปหน้า75ตรงกับคุณครูไหมคะตรงกับคุณครูนะคะหน้า75อ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะหน้า75ให้นักเรียนนั้นสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของส่วนต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตรงกันลักษณะก็จะเขียนไหมนักเรียนเลยลักษณะติ่งหูเขาจะเขียนว่ามีติ่งหูกับไม่มีติ่งหูนักเรียนก็ไปสังเกตแล้วเปรียบเทียบค่ะคนในครอบครัวดูลูกเสร็จแล้วดูใครต่อคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองดูซิว่าแต่ละคนมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูถ้ามีติ่งหูก็ทำยังไงทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องมีติ่งหูถ้าไม่มีติ่งหูก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไม่มีติ่งหูแล้วลองสังเกตซิตกลงแล้วลูกเหมือนใครเข้าใจไหมคะหนังตาสังเกตว่าหนังตาเนี่ยชั้นเดียวหรือว่าหนังตาสองชั้นสังเกตดีๆนะคะลักยิ้มมีลักยิ้มหรือว่าไม่มีลักยิ้มการเวียนของขวัญเวียนขวาหรือขวัญเวียนซ้ายตรงนี้ดูง่ายเพราะมีลูกศรนะคะเชิงผมที่หน้าผากแหลมหรือว่าไม่แหลมลักษณะเส้นผมตรงหรือว่าหยิกนะคะดังนั้นทุกอย่างตรงนี้นะคะจะนักเรียนต้องจะสังเกตด้วยว่าลูกเหมือนใครให้สรุปตรงข้างหลังด้วยนะคะเอาล่ะจนช่วงนี้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างสรุปกิจกรรมปลายทางคือนักเรียนนั้นสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของสมาชิกในครอบครัวในบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของคนในครอบครัวในบัตรภาพค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนคุณครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนที่ยังสังเกตลักษณะต่างๆยังไม่ถูกต้องหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะแล้วก็ต้องรบกวนครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการสังเกตและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของ

เอาละค่ะนักเรียนตรงส่วนนี้เมื่อสักครู่ครูบอกว่าเมื่อเรียนสังเกตแล้วนะคะลักษณะในบัตรภาพแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมาสุดตรงข้างหลังว่าสรุปแล้วลูกเหมือนใครทีนี้วิธีเขียนค่ะนักเรียนก็เขียนตามที่นายสังเกตเลยถ้าลูกเหมือนพ่อก็เขียนคำว่าพ่อลงไปพ่อแม่ตายายแบบนี้นะคะก็คือเขียนลักษณะนี้ลงไปนะคะไม่ต้องบรรยายว่ามีติ่งหูยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องบรรยายนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวลงมาดูอภิปรายพร้อมกันนะคะว่าผลการสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวในบัตรภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวติ่งหูค่ะลักษณะติ่งหูของคนในภาพหรือสมาชิกครอบครัวในภาพเป็นอย่างไรใครจะนำเสนอคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยลูกผลเป็นอย่างไรเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะคะว่าผลเป็นอย่างไรเหมือนกับเราหรือเปล่า
1: ลูกไม่มีติ่งหูเหมือนแม่ครับส่วนพ่อมีติ่งหูเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายครับ
0: คนที่มีติ่งหูคือใครนะคะที่มีติ่งหู
1: พ่อครับ
0: พ่อแล้วใครนะคะ
1: ปู่ย่าตายายครับ
0: แล้วลูกมีติ่งหูไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีติ่งหูแล้วใครไม่มีติ่งหูเหมือนลูกคะ
1: แม่ครับ
0: แม่เอ้าใครเห็นด้วยคะยกมือมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครให้ความเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะไม่มีนั่งลองเดี๋ยวเราดูคุณครูบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถเขียนผลสังเกตเพิ่มเติมไปได้นะคะไปดูที่ลูกก่อนลูกมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูคะนักเรียนลูกไม่มีติ่งหูพ่อล่ะเป็นยังไงพ่อมีติ่งหูคนที่มีติ่งหูจะมีพ่อปู่ตายายถูกไหมคะส่วนคนที่ไม่มีติ่งหูนอกจากลูกแล้วคือมีแม่แล้วก็ย่านะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครคะลูกจะเหมือนแม่กับย่านะคะแม่กับย่านะนะคะแม่กับย่าในของใครตรงกับคุณครูบ้างยกมือเยี่ยมค่ะส่วนใครที่ไม่ตรงไม่เป็นไรลองฝึกสังเกตใหม่และแก้ไขนะคะแก้ไขนะอ้าวต่อไปนะคะต่อไปดูที่หนังตากันบ้างค่ะกลุ่ม2หนังตาเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนังตามี2ชั้นค่ะ
0: ใครมี2ชั้นคะ
1: ทั้งครอบครัวค่ะ
0: ทั้งครอบครัวมี2ชั้นหมดเลยดังนั้นก็เหมือนกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในใครเห็นด้วยกับเพื่อนใครยกมือในใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงกล้องกล้องลองตอบซิเห็นด้วยยังไงครับลูกดูยังไงหนูนั่งลงได้ละค่ะลูกนั่งลงขอบใจมากกล้องตอบแตกต่างใช่ไหมครับลองดู
1: ลูกมีหนังตาชั้นเดียวครับพ่อมีหนังตา2ชั้นแม่มีหนังตาชั้นเดียวปู่มีหนังตา2ชั้นย่ามีหนังตา2ชั้นตามีหนังตา2ชั้นอุ้ย1ชั้นครับยายมีหนังตา1ชั้น
0: สรุปลูกเหมือนใครครับ
1: ลูกเหมือนแม่และตาและยาย
0: อ๋อได้ผลต่างกันนะนั่งลงครับได้ผลสรุปว่าหนังตาของลูกกี่ชั้นน่ะและเหมือนใครข้อนี้นะคะข้อนี้นะทั้งหมดเลยคือลูกมีหนังตาเนี่ย2ชั้นแล้วก็บุคคลในครอบครัวคือมีหนังตา2ชั้นหมดเลยค่ะลูกก็คือเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยมีใครสงสัยไหมนักเรียนสังเกตให้ดีหนังตาค่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าหนังตาข้างบนทำไมคะอาจจะมาปิดทับนะคะทำให้เรามองเห็นชั้นของหนังตาเนี่ยเพียงแค่ชั้นเดียวลองดูดีๆลองดูดีๆตรงไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะมีชั้นเดียวอย่างบางทีมองลูกอย่างเงี้ยลูกเนี่ยหนังตา2ชั้นเพราะนักเรียนดูตรงหางตาข้างหลังอ่ะมันจะมี2ชั้นใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ปู่เนี่ยถ้ามองแป๊บเดียวเนี่ยเราจะคิดว่ามีแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงหางตาของปู่ทำไมคะเราจะเห็นหรือว่ามีขอบใช่ไหมคะสองชั้นต้องสังเกตดีๆนะต่อไปค่ะต่อไปลักยิ้มค่ะลักยิ้มกลุ่มสามให้นำเสนอค่ะลักยิ้มกล้องวันนี้กล้องอยากนำเสนอดีมากค่ะ
1: ลูกไม่มีลักยิ้มครับพ่อมีลักยิ้มแม่มีลักยิ้มปู่มีลักยิ้มย่ามีลักยิ้มตามีลักยิ้มยายมีลักยิ้มครับ
0: สรุปว่าลูกเหมือนใครคะ
1: ไม่มี
0: ลูกไม่เหมือนใครเลยลูกไม่เหมือนใครเลยใครเลยใช่ไหมคะนั่นคือความคิดของกลุ่มที่3มีกลุ่มอื่นคิดแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมมีไหมคะเหมือนกลุ่ม3หมดเลยเหรอหมดเลยเหรอคะเหมือนหมดเลยไหมเราต้องฟังกลุ่มที่เพื่อนนำเสนอนะแล้วมาเทียบกับของเราด้วยนะคะ ตรงนี้เนี่ยรักยิ้มคือตรงช่วงแก้มที่ทำไมคะนักเรียนบุ๋มลงไปใช่ไหมคะไหนใครมีรักยิ้มบ้างในห้องนี้ไหนเอานักยิ้มแบบชัดๆอ่ะชัดๆเลยยิ้มสิยิ้มไปที่โฟสอย่างเงี้ยอ่ะโฟสมีรักยิ้มชัดนะคะชัดไหมบางคนแก้มเยอะไงพอเยอะปุ๊บทำไมคะยิ้มจะมองไม่ค่อยเห็นมีรักยิ้มคือบุ๋มลงไปนะคะมีบุ๋มลงไปมีใครชัดๆอีกแต่คุณครูมีไหมมีชัดนะคะอ่ะดังนั้นตรงนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรลูกไม่มีรักยิ้มนะคะพ่อกับปู่มีรักยิ้มค่ะพ่อกับปู่มีรักยิ้มส่วนคนที่ไม่มีรักยิ้มก็คือแม่ย่าตาและยายสรุปลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ย่าตาแล้วก็ยายค่ะในใครเหมือนของครูบ้างยกมือมีไหมไม่มีอ่ะมีโฟร์ตอบเหมือนของครูเลยนะคะจะสังเกตย่านิดนึงนะตรงแก้มนะตรงแก้มอ่ะต่อไปการเวียนของขวัญค่ะใครคะการเวียนของขวัญอ่ะต่อเลยอ่ะโปรดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ขวัญเวียนขวา
0: ใครเวียนขวัญเวียนขวาคะ
2: มีพ่อแม่ย่าตายายครับ
0: ครับแล้วลูกล่ะครับ
2: ลูกขวัญเวียนซ้ายครับ
0: ลูกขวัญเวียนซ้าย
2: ลูกแล้วก็ปู่ครับ
0: ครับแล้วสรุปว่าลูกเหมือนใคร
2: ลูกเหมือนปู่ครับ
0: ลูกเหมือนปู่ใครเห็นด้วยกับโปรดใครยกมือเห็นด้วยเนาะสังเกตเหมือนกันเอานั่งรองนั่งลงค่ะใจมากมาดูซิว่าถูกต้องไหมลูกนะคะขวัญเวียนซ้ายนะคะแล้วก็ปู่ขวัญเวียนซ้ายเหมือนกันนอกนั้นพ่อแม่ย่าตายายขวัญจะเวียนขวาหมดเลยสังเกตจากลูกศร นะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนปู่นั่นเองค่ะนะคะต่อไปสุดท้ายเชิงผมที่หน้าผากค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้างคะลูกเป็นยังไงอะลูกก่อน
1: ลูกมีลักษณะที่แหลมค่ะ
0: เชิงผมหน้าผากที่แหลมต่อไป
1: พ่อมีลักษณะที่ไม่แหลมค่ะแม่มีลักษณะที่แหลมค่ะปู่ย่าตายายมีลักษณะที่แหลมเหมือนกันค่ะ
0: สรุปลูกเหมือนใครคะ
1: ลูกเหมือนแม่ค่ะ
0: ลูกเหมือนแม่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยไหมอ่ะนั่งลงเดี๋ยวมาดูของครูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันของตนเองว่าเป็นอย่างไรลูกนะคะนะเชิงผมหน้าผากแหลมนะแล้วแม่ปู่ตาเนี่ยคือเชิงผมหน้าผากเนี่ยแหลมหมดเลยส่วนคนที่ไม่แหลมเชิงผมหน้าผากไม่แหลมคือจะมีพ่อย่าและยายนะคะสรุปลูกเหมือนใครสรุปลูกเหมือนแม่ปู่แล้วก็ตานะคะคุณที่จะสังเกตค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็สังเกตตรงผมไรผมอะค่ะตรงไรผมนะมีใครสงสัยตาไหมเอ๊ะตาเชิงผมหน้าผากแหลมได้ไงมีใครสงสัยไหมผ่านไหมคะผ่านได้ไหมผ่านไหมคะลักษณะต่างๆนี้ลูกได้มาจากใครคะได้มาจากใครพ่อแม่อย่างเดียวไหมได้มาจากใครอีกปู่ย่าตายายนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะยังไม่หมดลักษณะเส้นผมอีกเส้นผมนะคะเส้นผมเป็นอย่างไรคะลูกเส้นผมเป็นยังไงตรงนะคะเส้นผมตรงแล้วคนอื่นน่ะเป็นอย่างไรคะมีใครจะอาสาตอบไหมอาสาตอบมีไหมคะกลุ่ม4อนุค่ะใช่เป็นอย่างไรบ้างลักษณะเส้นผมเมื่อสักครู่หนูกลุ่ม5ตอบไปยังตอบไปแล้วใช่ไหม
1: เส้นผมของลูกมีลักษณะตรง
0: ค่ะ
1: พ่อแม่ปู่ตายายมีลักษณะเส้นผมตรงค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนย่ามีลักษณะผมหยิกค่ะ
0: ย่ามีลักษณะผมหยิกคนอื่นล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยอ่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวมาดูคุณครูบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ คนที่ผมตรงก็คือมีใครคะมีแม่ปู่ตายายส่วนผมหยิกก็คือจะมีพ่อและมีย่าพ่อนักเรียนดูเส้นผมดีๆนะคะจะเป็นขึ้นเล็กน้อยนักเรียนสังเกตเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับเส้นตรงเนี่ยจะชัดเลยนะคะสรุปแล้วลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครลูกเหมือนแม่ปู่ตาแล้วก็ยายค่ะนะอ่ะหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดยังเอ่ยหมดแล้วนะคะหมดแล้วลองไปประเมินตนเองค่ะหน้า78ช่วยดูหน่อยค่ะว่าตรงอยู่ตรงหน้าเดียวคุณครูไหมคะ78ไหมคะ78วันนี้เราทำอะไรไปเรามีการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไหมวันนี้ในกลุ่มเวลาเราคุยกันในกลุ่มเนี่ยเรามีการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือเปล่าแล้วเรามีเหตุผลในการตอบเพื่อนไหมนะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นะคะระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะในวันนี้ใครทำได้ดีเลยยกมือใครทำได้ดีคะใครทำได้ดียกมือค่ะกล้ายกสูงสูงยกสูงสูงนภัสทำได้ดีไหมลูกยกสูงสูงนะคะใครพอใช้ใครพอใช้มือลงใครปรับปรุงใครปรับปรุงทำไมถึงพอใช้ล่ะคะไม่ได้แสดงเหตุผลหรอหรือว่ายังไงแสดงแต่พูดน้อยนั้นครั้งหน้าก็ปรับปรุงให้ทำไมคะพูดให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปกิจกรรมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างนะคะคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ค่ะดังนั้นนักเรียนคุยกันในกลุ่มค่ะปรึกษากันวันนี้จะเรียนรู้อะไรบ้างจำไม่ได้ก็เขียนลงไปได้

0: ่ะเรียบร้อยไหมคะขอเลขที่5ค่ะมีเลขที่5ไหม5ใครคะอ่ะ5เอาโฟร์ลองสรุปสิ
1: ได้เรียนรู้ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ครับ
0: ของมนุษย์เรียนรู้ยังไงบ้างคะลักษณะต่างๆเนี่ยเหมือนกันไหมที่เราสังเกตได้แต่ละคน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ทำไมถึงไม่เหมือนกันครับทำไมถึงไม่เหมือนกันทำไมถึงไม่เหมือนกันนะลักษณะต่างๆของเพื่อนในกลุ่มหรือทุกคนในห้องทำไมถึงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรโฟส
1: เพราะลักษณะของพ่อแม่ไม่เหมือน
0: เพราะเราได้รับลักษณะนั้นมาจากใคร
1: พ่อและแม่
0: พ่อและแม่แล้วพ่อแม่แต่ละคนเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันเราก็สังเกตนะคะว่าลักษณะต่างๆอาจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะเหล่าต่างๆเหล่านั้นได้รับถ่ายทอดนอกจากพ่อแม่แล้วรับถ่ายทอดมาจากใครได้อีก
1: ปู่ย่าตายาย
0: ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราใช่ไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นะคะดังนั้นค่ะตรงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็จะเป็นใบงานค่ะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงได้รับความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ตรงนี้ไปนะคะก็นักเรียนคนนั้นก็ไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้เห็นภาพภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่และก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางต้นทางนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายบอกประโยชน์และความสำคัญของงานช่างได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ของครูวิในวันนี้ง่ายมากนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเขียนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดที่ง่ายมากเลยนะครับที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับคำถามของครูวินั้นนะครับนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือสูงๆเลยนะครับแล้วก็กฎกติกาเช่นเดิมตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับให้ตอบตามลำดับนะครับและตอนนี้นะครับครูวิก็อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับและขอให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางนะครับตอบทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกลุ่มที่1ดีไหมครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างนะครับพร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับตอบเป็นรายบุคคลครับว่ารู้จักงานช่างอะไรบ้างครับ
1: ช่างไม้ครับ
0: ช่างไม้ครับส่งให้เพื่อนต่อเลยครับ
1: ช่างยนต์ครับ
0: ช่างยนต์มีอะไรอีกครับ
2: ช่างไฟค่ะ
0: เชิญเลยครับคนต่อไปครับ
3: ช่างกลึงค่ะ
0: คนต่อไปครับ
4: ช่างสีครับ
0: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
5: ช่างปูน
0: ช่างปูนอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่กลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนกลุ่มที่2กันบ้างว่านักเรียนรู้จักช่างอะไรครับเชิญเลยครับ
6: ช่างประปาค่ะ
0: ช่างประปาครับมีอะไรอีกครับ
7: ช่างกลค่ะ
0: ช่างกลนะครับ
8: ช่างแอร์ค่ะ
0: ช่างแอร์มีอะไรอีกครับ
9: ช่างเชื่อมครับ
0: ช่างเชื่อมนะครับ
10: ช่างเย็บผ้าค่ะ
0: ช่างเย็บผ้าครับ
11: ช่างเหล็กค่ะ
0: ช่างเหล็กเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันบ้างนะครับว่าจะช่างอะไรครับเชิญครับกลุ่มที่3
12: ช่างไฟครับ
0: ช่างไฟครับ
13: ช่างก่อสร้างครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
14: ช่างกล้องครับ
0: ครับเชิญเลยครับคนต่อไปครับ
15: ช่างพ่นสีค่ะ
0: คนต่อไปครับ
16: ช่างทองค่ะ
0: ช่างทองครับ
17: ช่างกล้องครับ
0: ช่างกล้องนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่4เลยครับ
18: ช่างรอครับ
0: คนต่อไปเลยครับ
19: ช่างหุ่นครับ
0: ช่างหุ่นนะครับ
2: ช่างโลหะค่ะ
1: ช่างกระจกครับ
7: ช่างแกะสลักค่ะ
5: ช่างเขียนครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้หลากหลายงานช่างเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับความหมายของงานช่างนะครับช่างหมายถึงผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นอาจจะรู้จักปูนรู้ไม้หรืออาจจะรู้จักโลหะเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือช่างนะครับอย่าลืมนะครับว่านักเรียนทั้งอยู่ต้นทางปลายทางอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับงานช่างนั้นนะครับหมายถึงการนำความรู้ที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการทำงานตลอดจนกระบวนการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับมาใช้ในการผลิตติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งต่างๆภายในบ้านหรือนอกบ้านด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างหรือทำสิ่งใดๆก็ตามที่ชำรุดเสียหายนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้านักเรียนทำกระจกที่บ้านแตกนักเรียนจะไปใช้บริการช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างกระจกใช่ไหมครับแล้วถ้านักเรียนทำท่อน้ำแตกแล้วครับหรือน้ำรั่วซึมนักเรียนจะไปปรึกษาช่างอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือช่างประปานั่นเองนะ

0: ครับต่อไปเรามาดูความสำคัญของงานช่างกันบ้างนะครับความสำคัญของงานช่างนั้นนะครับก็จะเกี่ยวกับงานที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้านเช่นซ่อมโต๊ะเก้าอี้ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมผนังรั้วต่างๆนั้นนะครับที่ชำรุดหลุดหักพังให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับก็จะมีช่างประปาใช่ไหมครับกำลังซ่อมก๊อกน้ำอยู่เลยใช่ไหมครับซึ่งน้ำตรงนั้นไหลซึมนี่ก็จะเป็นความสำคัญของงานช่างนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมบำรุงของใช้ภายในบ้านให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานช่างที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในประจำวันของเรานะครับสามารถแยกได้6ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1ก็คือช่างไฟฟ้าประเภทที่2งานประปาประเภทที่3งานช่างสีประเภทที่4งานช่างปูนประเภทที่5งานโลหะประเภทที่6งานช่างไม้นะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับงานไฟฟ้าครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูพี่ขอถามหน่อยครับว่าผู้ปกครองใครบ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าครับมีไหมครับมีใช่ไหมครับแล้วผู้ปกครองนั้นรับผิดชอบในส่วนใดของงานไฟฟ้าครับอะไรนะครับซ่อมใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับซ่อมไฟฟ้าต่างๆทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านใช่ไหมครับสำหรับงานไฟฟ้านั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าเช่นอาจจะเดินสายไฟฟ้าหรืออาจจะการติดตั้งปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับทั้งภายในบ้านและก็ภายนอกบ้านนะครับตรวจสอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ปกติเช่นตรวจสอบมิเตอร์ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าครับไปดูประเภทที่2กันเลยนะครับประเภทที่2นั้นก็คืองานประปานะครับนักเรียนเคยเห็นช่างประปามั้ยครับเคยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะซ่อมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับท่อน้ำหรือน้ำต่างๆใช่ไหมครับสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานประปานั้นนะครับก็ได้แก่การดูแลระบบน้ำและดูแลท่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการตัดต่อท่อประปาเพื่อเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำฝักบัวหรือเครื่องทำน้ำอุ่นต่างๆนะครับและก็ดูแลระบบน้ำดีน้ำเสียภายในบ้านน้ำดีนั้นก็คือน้ำที่เราสามารถใช้ได้นะครับน้ำเสียก็คือน้ำทิ้งนะครับซึ่งจะต้องมีการติดตั้งหรือการออกแบบอย่างดีนะครับเพื่อที่จะป้องกันการรั่วซึมของน้ำรวมไปถึงป้องกันสารปนเปื้อนที่มาจากน้ำนะครับเพราะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นน้ำที่เราจะใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดและจะต้องเป็นน้ำดีด้วยนะครับสำหรับประเภทที่3นั้นงานช่างสีครับมีผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางประกอบอาชีพช่างสีมั้ยครับมีมั้ยครับลูกมีมั้ยเอ่ยนักเรียนที่อยู่ต้นทางไม่มีเลยนะครับนักเรียนอาจที่อยู่ปลายทางอาจจะมีก็ได้นะครับสำหรับงานนะครับช่างสีนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันสภาพผิวของเนื้อวัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้ปูนเหล็กหรือโลหะต่างๆนั้นให้คงทนนะครับรวมไปถึงเพื่อตกแต่งงานที่จัดทำสำเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วสีผิวของปูนนั้นก็จะเป็นลักษณะออกสีเทาๆใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้บ้านของเรานั้นสวยงามเราอาจจะมีวิธีการทาสีเพ้นท์ให้เกิดลวดลายต่างๆได้นะครับและรวมไปถึงช่วยให้งานแต่ละชิ้นยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกทั้งช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอเช่นสีลอกหรือรอยขีดข่วนจากสิ่งต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ช่างสีนะครับทาสีทับได้ก็จะทำให้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ้านเรือนของเรานั้นสะอาดได้ยิ่งขึ้นครับ ประเภทที่4ก็คืองานช่างปูนนะครับงานช่างปูนนั้นก็จะเกี่ยวกับงานปูนโครงสร้างต่างๆภายในบ้านเรือนของเราหรือจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆตอนนี้เราอยู่ในห้องสังเกตได้ว่าห้องสี่เหลี่ยมนี้มีสภาพปูนใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ทาสีทับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ทำมาจากปูนนะครับต่อไปมีงานก่ออิฐฉาบปูนด้วยถ้าเราไม่มีการฉาบปูนพื้นผิวของผนังของเราจะเรียบไหมครับไม่เรียบนะครับจะต้องมีการฉาบปูนนะครับหรือการปั้นลวดลายปูนต่างๆการปั้นลวดลายปูนต่างๆเวลาที่นักเรียนไปเที่ยววัดหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมีการปั้นรูปเทวดารูปพญานาคต่างๆที่ทำมาจากปูนนั่นก็เป็นงานฝีมือของช่างปูนนะครับรวมไปถึงการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังต่างๆด้วยนะครับดังที่นักเรียนเห็นในภาพเลยนะครับนี่ก็จะเป็นงานของช่างปูนครับต่อไปประเภทที่5นะครับงานโลหะสำหรับงานโลหะนั้นนะครับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหรือส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทำมาจากโลหะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นงานเหล็กดัดขึ้นรูปเช่นประตูหน้าต่างหรืออาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับรวมไปถึงงานเชื่อมงานหล่อโลหะต่างๆนี่ก็จะเป็นงานโลหะนะครับซึ่งงานโลหะนั้นถ้านักเรียนสังเกตภาพเสี่ยงไหมครับลูกเสี่ยงมากเลยเพราะมันจะต้องเชื่อมใช่ไหมครับอาจจะมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าหูเข้าตาได้เวลาที่เราทำงานเราก็จะต้องมีการป้องกันดูจากการแต่งกายจะต้องแต่งกายให้รัดกุมด้วยนะครับนี่ก็คืองานประเภทของโลหะนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับงานช่างไม้นะครับงานช่างไม้ก็จะเกี่ยวกับการปลูกสร้างและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆเช่นบันไดหน้าต่างตู้โต๊ะเตียงอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับที่ทำมาจากไม้กว่าจะได้ไม้แต่ละแผ่นนั้นนะครับใช้เวลามากเลยนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการสร้างบ้านไม้หรือจะต้องการทำโต๊ะไม้นะครับเราก็จะต้องไปตัดไม้หรือต้นไม้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะทำไม้นั้นให้เรียบนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเห็นว่าขั้นตอนนั้นยากมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เมื่อรู้ถึงงานช่างแต่ละประเภทไปแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วตั้งสติฟังคำถามชวนคิดให้ดีๆนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและตอนนี้ครูวิขอตัวแทนกลุ่มที่5นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบให้หน่อยได้ไหมครับขอเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่5ครับประโยชน์ของงานช่างมีอะไรบ้างครับเชิญครับ
1: ช่วยพัฒนาฝีมือของตัวเองได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: ช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพครับ
0: เก่งมากเลยครับขอคนต่อไปอีกครับอีกสัก2คนนะครับ
3: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
0: เก่งมากเลยครับ
4: มีความชำนาญในการซ่อมแซมของใช้ในบ้านค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ของงานช่างกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับข้อที่1เลยนะครับสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาที่เลือกใช้เครื่องมือค้อนนี่จะใช้กับอะไรครับนักเรียนเก่งมากเลยครับก็คือตะปูใช่ไหมครับ2นะครับเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กหรือไม้นะครับ3ช่วยทำให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราได้นะครับถ้าเรารู้จักในการซ่อมแซมเองนะครับ4นะครับทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านให้มีอายุยืนนานมากยิ่งขึ้นนะครับ5ช่วยพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความชำนาญสู่การทำเป็นอา

ชีพได้นะครับ6เพิ่มรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานช่างนั่นเองครับต่อไปเรามาดูหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างกันบ้างนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเด็กๆสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนั้นนะครับหมายถึงสิ่งที่ใช้ในการซ่อมสร้าง

0: นะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับประเภทที่1ก็คือเครื่องมือประเภทการเจาะนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเขาเรียกว่า
1: สว
0: ่านใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายประเภทเลยนะครับสว่านมือนะครับหรืออาจจะเรียกอย่างว่าสว่านเฟื้องนะครับหรืออาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าสว่านข้อเสือก็ได้สำหรับสว่านนี้ก็ใช้ในการเจาะนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการเจาะไม้เจาะผนังเจาะพลาสติกรวมไปถึงเจาะเหล็กนะครับให้เป็นรูนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือประเภทสว่านในการเจาะนั่นเองนะครับประเภทที่2นั้นนะครับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนครับลูกที่บ้านใช่ไหมครับแล้วเขาใช้ทําอะไรครับ
1: เหลา
0: อะไรลูกเหลาไม้ประตูเก่งมากเลยนะครับสําหรับเครื่องมือประเภทไสตกแต่งนั้นนะครับได้แก่กบล้างสั้นกบล้างยาวกบขูดหรือกบแต่งนะครับดังที่นักเรียนได้กล่าวมานะครับก็จะใช้ในการใสตกแต่งพื้นผิวไม้ที่มันขรุขระหรือแอนบิดต่างๆนั้นนะครับให้เรียบให้สวยงามสามารถที่จะนำมาก่อสร้างเป็นโต๊ะเป็นประตูได้ครับต่อไปประเภทที่3นะครับเครื่องมือประเภทจับยึดนะครับใครเคยใช้งานบ้างครับเคยไหมลูกเคยใช่ไหมครับแล้วหนูใช้ทำอะไรครับลูกใช้ทำอะไรนะครับ
1: ไข
0: น็อตใช้ทำอะไรลูกหนีบตะปูจับยึดลวดมีอะไรอีกครับลูกตัดลวดเก่งมากเลยนะครับซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ก็มีหลากหลายประเภทนะครับเช่นครีมปากกลมนะครับครีมปากเรียวครีมปากแบนนะครับนี่ก็จะใช้ในการตัดลวดหรืออาจจะใช้ในการจับยึดลวดรวมไปถึงตัดสายไฟได้ด้วยนะครับยังมีครีมตัดนะครับแล้วก็ครีมปากเลื่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นเลยนะครับอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเคยใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองเก็บวางไว้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะไม่ควรนำไปทิ้งหรือไปเล่นนะครับเพราะมันเป็นของมีคมนะครับแล้วก็ยังมีครีมปากนกแก้วครีมล็อกนะครับสำหรับครีมปากนกแก้วนั้นลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรครับลูกปากนกแก้วเลยนะครับจะใช้ในการตัดลวดนะครับครีมล็อกนะครับก็ใช้ในการบิดตัวน็อตนะครับหรือจับยึดตัวน็อตนะครับ4นะครับเครื่องมือประเภทขันและไขนะครับสำหรับการขันนั้นก็หมายถึงการทำให้แน่นและการไขนะครับการทำให้คลายออกหรือหลุดออกนะครับยกตัวอย่างเช่นประแจปากตายนะครับลักษณะก็จะคล้ายคลึงกับตัวยูเลยนะครับก็มีหลากหลายเบอร์หลากหลายขนาดเลยนะครับและก็มีประแจคอม้านะครับประแจคอม้านี่ก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับใช้ในการขันและไขท่อนะครับหรืออาจจะเป็นท่อที่มีลักษณะเป็นกลมๆผิวกลมเป็นต้นนะครับสำหรับประแจนั้นก็ใช้ในการขันและไขตัวน็อตนะครับต่อมาประแจแหวนนะครับลักษณะก็จะเป็นวงๆนะครับทั้งหัวและท้ายของประแจนะครับประแจบล็อกนะครับก็เป็นหัวกลมๆและก็หัวเหลี่ยมนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดเลยนะครับประแจเลื่อนนะครับนี่ก็จะใช้ในการขันและไขนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบในช่างยนต์นะครับช่างยนต์เขาก็จะเอาไปซ่อมเครื่องยนต์หรือรถยนต์รถจักรยานต่างๆนะครับต่อมาไขควงแบนนะครับและไขควงแชกไขควงบล็อกนะครับสำหรับไขควงแบนนั้นนะครับเราก็จะใช้กับสกรูที่เป็นลักษณะร่องแบนไขควงแฉกก็จะใช้สำหรับสกรูที่เป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็ไขควงบล็อกนะครับก็จะใช้กับสกรูที่เป็นหัวกลมหรือหัวเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการขันและไขครับต่อไปประเภทที่5นะครับเครื่องมือประเภทตอกนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับค้อน
1: เคย
0: ใช้นะครับเป็นค้อนประเภทไหนครับ

0: ค้อนหัวกลม
1: ค้อนห
0: ั
1: ว
0: ค้อนอะไรนะครับ
1: ค้อนห
0: ั
1: ว
0: งอนซึ่งมันก็มีทั้งหลายมีหลากหลายประเภทเลยนะครับครูวิขอยกตัวอย่างนะครับค้อนหัวกลมนะครับสำหรับค้อนหัวกลมนั้นเราก็จะใช้ในการเคาะขึ้นรูปหรือการเดินสายไฟต่างๆนะครับต่อมาค้อนหัวยางจะใช้ในการเก็บงานที่ประณีตละเอียดนะครับเพราะว่าป้องกันการกระแทกเช่นการเก็บงานในการปูกระเบื้องรวมไปถึงค้อนหัวงอนนั้นนะครับก็ใช้ในการตอกตะปูหรือใช้ในการงัดตะปูเวลาที่เราตอกผิดพลาดนะครับต่อไปประเภทที่6นะครับเครื่องมือประเภทตัดและผ่านะครับได้แก่มีดคัตเตอร์นะครับนี่ก็ใช้ในการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เราต้องการตัดนะครับเลื่อยนะครับใช้ในการเลื่อยไม้นะครับให้ขาดออกจากกันรวมไปถึงกรรไกรตัดเหล็กนะครับก็ใช้ในการตัดเหล็กนะครับต่อไปเรามาดูประเภทที่7นะครับเครื่องมือประเภทวัดครับได้แก่ไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับก็จะใช้ในการวัดระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะของสิ่งของหรืออาจจะเป็นท่อน้ำต่างๆรวมไปถึงสายไฟแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะใช้ประเภทของไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับสรุปแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างมีอยู่กี่ประเภทครับนักเรียนกี่ประเภทครับเก่งมากเลยครับมีทั้งหมดอยู่7ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1คือประเภทอะไรนะครับ
1: ประเภทเจาะ
0: 2ประเภทอะไรครับ
1: ประเภท
0: เก่งมากครับประเภทที่3คือและประเภทที่4ล่ะครับประเภทที่5ครับประเภทที่6ครับและสุดท้ายประเภทไหนครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับและเราจำเป็นจะต้องรู้จักไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับ1คุณครูช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างให้กับนักเรียนนะครับ2ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับใบงานที่1นั้นนะครับอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนได้ใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือแล้วตอบชื่อเครื่องมืองานช่างให้สัมพันธ์กับรูปนะครับจำนวน10รูป10ข้อครับตอนนี้ท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

อนนี้นะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จหรือเปล่าครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะมาเฉลยใบงานนะครับก่อนที่จะเฉลยนั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสลับใบงานกันนะครับเปลี่ยนกันตรวจนะครับไม่ตรวจของตนเองนะครับเอาตอนนี้ให้แรกเปลี่ยนกันเลยครับอาจจะสลับกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะครับ

0: เรียบร้อยหรือยังครับลูกตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงปิดวาจานะครับไม่คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำได้กี่ข้อนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูครับเอาละครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยครับก็คือสว่านไฟฟ้าถ้าใครตอบถูกก็ให้ไปเลย1คะแนนนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ข้อที่2นักเรียนคือนักเรียนชื่อว่าอะไรครับ
1: กบเหลา
0: อะไรนะครับกบเหลาดินสอใช่หรือเปล่าครับขออีกทีครับ
1: กบหลางส
0: ั้นถูกต้องแล้วนะครับให้คะแนนเพื่อนได้เลยนะครับหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่ากบใส่ไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะปรับให้ไม้นั้นเรียบนะครับตอนนี้ใครถูกแล้ว2ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันเลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นชื่อเครื่องมืออะไรครับถูกต้องแล้วครับเรื่อยนะครับและข้อที่4นะครับอะไรนะครับตะปูถูกหรือเปล่าครับเก่งมากเลยนะครับคำตอบของข้อที่4ก็คือตะปูนะครับใช้ในการตอกนะครับซึ่งจะต้องใช้คู่กับค้อนด้วยนะครับข้อที่5เรียกว่าอะไรนะครับค้อนถูกหรือเปล่าเฉลยครับถูกต้องแล้วนะครับและข้อที่6ครับคัตเตอร์นะครับและข้อที่7นะครับข้อที่7เรียกว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับข้อที่8ครับตลับเมตรเก่งมากเลยนะครับต่อไปเราจะไปในข้อที่9กันแล้วนะครับข้อที่9คืออะไรครับลูกเก่งมากเลยครับและข้อที่10ข้อสุดท้ายเรียกว่าอะไรเอ่ยประแจเรือนนะครับตอนนี้รวบรวมคะแนนให้เพื่อนเลยนะครับเรียบร้อยหรือยังครับลูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งคืนให้เพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมมาส่งคุณครูคุณครูก็จะให้คะแนนต่อไปนะครับวันนี้มีใครได้คะแนนเต็ม10บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับครูขอดูหน่อยครับใครได้คะแนนเต็ม10อุ๊ยมีเยอะแยะหลายคนเลยนะครับใครได้9คะแนนครับ8ครับลูกต่ำกว่า7มีไหมครับไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็ได้เต็มได้8ได้9ได้10กันนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรู้จักประเภทของงานช่างและเลือกใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้องจะทำให้สามารถทำงานซ่อมแซมของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อย่างสะดวกปลอดภัยและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้ที่2และใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับในส่วนนี้ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนขอเคารพ
3: ขอบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกต่ออากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป

0: 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่อนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจรักษ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลนะคะของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับผลนะคะจากการกู้ยืมในระบบแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้นะคะผลเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ 2. สามารถจำแนกและวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้และ 3. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลนะคะที่จะตามการกู้ยืมเงินได้นั่นเองนะคะนักเรียนพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูน้ำก็จะมีกิจกรรมมาให้นะคะเหมือนเป็นการทบทวนไปเพราะว่าเราเรียนรู้ถึงลักษณะของการกู้ยืมเงินแล้วใช่ไหมลูกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากไหนคะกู้ยืมมาจากไหนลูกนอกระบบ
3: ญาติพ
2: ี่น้องหรือบุคคลอื่นๆที่เรารู้จักนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราจะมีการทบทวนนะคะโดยคุณครูมีสถานการณ์นะคะจากข่าวมาให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กล่าวข้อตกลงของเราเราใช้เหมือนเดิมนะคะ1เลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสม2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและหัวข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเรานั่นเองนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์จากข่าวมาให้นักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันได้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะสถานการณ์จากข่าวให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่ม1จะได้ใบสถานการณ์จากข่าวนะคะกลุ่มละ3แผ่นสถานการณ์เหมือนกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆในกลุ่มเนี่ยช่วยกันอ่านสถานการณ์นะคะและตอบคำถามนั่นเองนะเราสามารถอ่านเป็นคู่ได้ตอนนี้ครูแจกใบสถานการณ์ก่อนใบคำถามคุณครูยังไม่ได้แจกนะอ่านเป็นคู่ได้เลยทำเป็นคู่ได้เลยนะคะเด็กๆใครจะอ่านบนจอก็ได้นะคะเด็กๆได้ไปสถานการณ์หรือยังได้ครบทุกกลุ่มไหมเราอ่านเป็นคู่ได้เด็กๆดูก่อนเด็กๆขาตอนนี้ฟังคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเด็กๆอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยคุณครูแจกแล้วให้นักเรียนจับคู่ในการอ่านสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการตอบคำถามทั้งหมด2ข้อนะคะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกคำถามนะคะที่แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมความคิดวิเคราะห์และเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมนะคะในข้อคำถามที่คุณครูแจกถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมืออ่านได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกกิจกรรมเองนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์จากข่าวและตอบคำถามแล้วนะคะในกลุ่มก็ได้ช่วยระดมความคิดกันนั่นเองนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะอ่ะคุณครูขอเรียกเป็นกลุ่มนะคะแต่อาจจะไม่ทุกกลุ่มนั่นเองนะคะขอเรียกในกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมลูกมีตัวแทนที่จะมาบอกไหมเอ่ยว่าข้อ1จากการที่นักเรียนได้อ่านเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้อที่2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขอตัวแทน1คนค่ะลุกเลยค่ะตัวแทน1คนค่ะในกลุ่มของเราลุกขึ้นได้เลยค่ะถือไมค์ได้เลยค่ะตอบคำถามค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนของกลุ่มที่1ลุกเลยค่ะกลุ่มที่1มีไม่เอ่ย
1: ข้อ1จากเหตุการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบเจ้าหนี้บุกทวงเงินไม่พอใจลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้เลยทุบทำลายบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลังจนต้องออกมากลางเต็นท์หน้าบ้านบ้านเลขที่3/2หมู่5บ้านหนองไหลตำบลหลักช้างอำเภอช้างจังหวัดนครราชสีมา
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: 2ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไร
0: ค่ะ
1: ตอบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและฟ้องศาลค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะมานะคะขอเรียกอีก1กลุ่มแล้วเราค่อยมาพูดคุยรวมๆกันนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ข้อ1จากสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบมีเจ้าหนี้บุกทวงเงินทุบทำลายบ้านลูกหนี้ทรัพย์สินเสียหาย2ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์นี้จะทำอย่างไรตอบแจ้งตำรวจและต้องมีสติตลอดเวลาค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องเลยนะคะในข้อแรกถามว่าจากสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลูกเด็กๆมีเหตุการณ์อะไรลูกมีเจ้าหนี้ไปทวงเงินใช่ไหมคะไปทวงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าลูกหนี้ได้จ่ายเงินตรงตามกำหนดไหมคะไม่นั่นเองนะคะจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะข้อที่2ถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยเจอเหตุการณ์เหมือนสถานการณ์จะทำอย่างไรเราจะทำยังไงลูกถ้าเราเจอเหมือนในสถานการณ์เลยเราจะทำยังไงคะมีสติ1แล้วนะคะนอกจากมีสติแล้วเราทำอะไรได้อีกลูกแจ้งตำรวจหรือบุคคลที่ใกล้เคียงอาจจะขอความช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะถือว่าเด็กๆได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้นั่นเองนะคะต่อมานอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนนะคะลองบอกข้อดีเสียมาซิว่าเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเกิดขึ้นนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานไหมคะเห็นไหมเอ่ยนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานใช่ไหมคะเราจะตีแบ่งครึ่ง2ฝั่งนักเรียนเห็นไหมลูกเหมือนในคาบที่แล้วเลยเราจะตีแบ่งครึ่ง2ฝั่งอ่ะกลุ่มที่5ตอนนี้คุณครูบอกว่าให้ตีเส้นกระดานแบ่งครึ่ง2ฝั่งนะคะเขียนข้อ

และข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเขียนข้อดีและข้อเสียไปแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้เช่นเดิมนะคะว่าในแต่ละกลุ่มหลังจากที่เราเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราสามารถบอกข้อดีข้อเสียได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนค่ะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมนอกระบบค่ะ
1: ข้อดีคือไม่ต้องใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะส่วนข้อเสียต้องจ่ายดอกเบี้ยในราคาสูงค่ะ
0: เห็นไหมคะเพื่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มต่อมาขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ข้อเสียคืออาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วข้อดีเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายังไงลูกไม่ต้องมีอะไรลูกไม่ต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีข้อเสียเพื่อนได้บอกข้อเสียไว้ว่าอะไรคะข้อเสียจำได้ไหมข้อเสียคือ

0: าจจะมีการทำร้ายร่างกายได้นั่นเองนะคะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่1ค่ะ2คนด้านหน้านี้เลยค่ะตัวแทนค่ะยืนได้เลยค่ะ
1: ข้อดีคือได้เงินเร็วข้อเสียคือไม่มีกฎหมายคุ้มครองครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1บอกว่าข้อดีคืออะไรลูกกลุ่มที่4ข้อดีเพื่อนบอกว่าอะไรคะกลุ่มที่4ได้เงินเร็วแล้วข้อเสียล่ะคะไม่มีกฎหมายรับรองนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
2: ข้อดีผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใดๆมาค้ำประกัน
0: ค่ะ
2: หรือมีการใช้เพียงบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น
0: ค่ะ
2: ข้อเสียจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและมากกว่าในระบบและใช้ความรุนแรงครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3นะคะซึ่งตอบมีความคล้ายคลึงกับทุกๆกลุ่มเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการที่เราเนี่ยกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างนอกเหนือจากที่นักเรียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างกันมานั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่จะเรียนรู้กันมาดูแนวคำตอบคร่าวๆนะคะอ่ะเมื่อเรากู้ยืมเงินนอกระบบนะคะข้อดีเนี่ยเราอาจจะมีเงินซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายตามที่ต้องการนั่นเองนะคะข้อเสียเลยก็คือมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะอาจจะมีการพูดจารุนแรงการเกิดขึ้นหรือมีการทำร้ายร่างกายกันเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้สินนั่นเองนะคะเรามาดูผลที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบกันนะคะก็คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นการกู้เงินจากญาติพี่น้องเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆนั่นนะคะเราจะมีผลดีอย่างไรบ้างเรามาดูกันผลดีในข้อที่1เลยนะคะคือผู้กู้สามารถกู้เงินได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าไม่ต้องมีเอกสารใดๆใช่มั้ยลูกอ่ะข้อที่2ผลดีในข้อที่2ช่วยให้ผู้นะคะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการอื่นๆได้นะคะเรากู้ยืมเงินมาอาจจะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อยแต่การกู้ยืมเงินมาต้องชำระคืนไหมลูกชำระคืนนั่นเองนะคะนี่คือผลดีนั่นเองของการกู้ยืมนอกระบบนะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียเกิดขึ้นนะคะผลเสียในข้อแรกเลยก็คือ1เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่านะคะสูงกว่าไหนสูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะ2ผลเสียในข้อที่2ก็คือการกู้เงินนะคะไม่สามารถนะคะขอโทษค่ะการกู้เงินไม่มีหลักฐานแน่นอนผู้กู้อาจถูกนะคะเจ้าหนี้เอาเปรียบได้ง่ายหรือผู้ให้กู้อาจถูกผู้กู้โกงโดยการไม่จ่ายหนี้สินนั่นเองเมื่อเราไม่จ่ายหนี้สินเหมือนในข่าวเลยเป็นยังไงลูกมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นใช่ไหมมีการแสดงความรุนแรงกันเกิดขึ้นนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วในผลเสียข้อที่2นะคะก็ยังมีข้อที่3ด้วยนะคะข้อที่3เลยก็คือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อนะคะใช้จ่ายเกินฐานะของตนเองเมื่อเรามีเงินเยอะๆนะคะเราก็อยากจะเอาไปใช้จ่ายอื่นๆนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงภายหลังเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้คืนเขานะหรือว่ามีดอกเบี้ยนะคะในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นในที่นี้นะคะไม่ใช่มีเพียงข้อดีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการกู้ในระบบหรือนอกระบบนั่นเองนะคะในวันนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้แล้วคุณน้ำมีสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมี2สถานการณ์มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์เช่นเดิมในสถานการณ์แรกก่อนมาดูสถานการณ์ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเหมือนเดิมเลยทั้ง3ข้อเราใช้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนเรียนเนื้อหาจบนะคะเราก็ยังใช้ข้อตกลงนี้อยู่นะคะเรามาดูในสถานการณ์แรกสถานการณ์แรกมีตัวละครชื่ออะไรบ้างลูกชมใจกับใครล่ะกับใครล่ะลูก
3: ธนาน
0: ั่นเองมีตัวละครกี่ตัวละครเด็กๆเอ๋ย มีทั้งหมด2ตัวละครอ่ะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการตอบคำถามกันทั้งหมด2ข้อนะคะเมื่อตอบคำถามข้อที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเล็กน้อยแล้วต่อด้วยสถานการณ์ที่2นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์วิเคราะห์และตอบคำถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะในวันนี้ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ตอบคำถามทั้ง2ข้อให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนค่ะ
1: 1ชมใจได้กู้ยืมเงินจากบุคคลใดตอบชมใจกู้ยืมเงินจากธนา2ชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบตอบชมใจกู้เงินไปจ่ายค่าบ้านและชมใจกู้เงินในระบบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าในข้อที่1ชมใจกู้ยืมเงินจากบุคคลใดลูกในตัวละคร
2: ธนา
0: ข้อที่2ถามว่าชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรชมใจนำเงินที่กู้ไปทำอะไรลูกจ่ายค่าบ้านแล้วยังถามต่อว่าและชมใจกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบลูกนอกระบบนั่นเองแต่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบนอกระบบหรือในระบบลูกในระบบไม่เป็นไรนะคะการกู้ยืมในวันนี้ของตัวละครที่มีชื่อว่าชมใจเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบเพราะว่าชมใจกู้ยืมเงินจากใครลูกชมใจกู้ยืมเงินจากใครคะธนานั่นเองอ่ะต่อมาจะเป็นสถานการณ์ที่2นั่นเองอ่ะตอนนี้นักเรียนยังไม่มีสติคุณครูยังเห็นบางกลุ่มปรึกษากันอยู่เลยตอนนี้ดึงสติกลับมาก่อนตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะในสถานการณ์ที่2ของเรานะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านสถานการณ์ตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูก
2: ม
0: ี
2: นาม
0: ีนากับวิทยากี่ตัวละครลูก
2: 2
0: ตัวละครนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่2เรียบร้อยแล้วก็จะตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเช่นเดิมนะคะใครได้ไปกิจกรรมแล้วอ่านสถานการณ์ทั้งในจอและไปกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำได้เลยให้เวลาทั้งหมด

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์ที่2และอ่านโจทย์และตอบคำถามแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะคะลองบอกคำตอบที่เราอ่านจากสถานการณ์หน่อยค่ะ
1: มีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรตอบยืมเงินจากวิทยาค่ะนำเงินไปลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: 2. การที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรตอบ

0: จะข่มขู
1: ่ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในภาพรวมทั้งห้องนะคะขอให้นักเรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางอ่ะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่1ถามว่ามีนาไปกู้ยืมเงินจากบุคคลใดและนำเงินไปทำอะไรมีนากู้ยืมเงินจากใครลูก
2: ว
1: ิ
2: ทยา
1: วิทยานะคะนำเงินไปทำอะไรคะ
2: ลงท
1: ุนต่างๆนั่นเองอ่ะข้อที่2ถามว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเมื่อชำระไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอย่างไรคะอาจมีการข่มขู่ได้หรือดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะทำไมลูกสูงขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะมาเข้าสู่ในขั้นปฏิบัติของเราในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามนั่นเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทาง1ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหน้าตาคือใบงานที่10เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมได้เลยใบงานที่10มีตัวละครชื่อว่าอะไรลูกตัวละครชื่อว่าเสือมีกี่ตัวละครลูก2ตัวละครอีกตัวละครนึงชื่อว่า
2: ส
1: ิงโตนะคะมี2ตัวละครนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามกี่ข้อลูก
2: 3
1: ข้อนะคะอ่ะลงมือทำให้เรียบร้อยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะตรวจสอบแนวคำตอบนะคะมาดูข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าเสือกู้ยืมเงินไปใช้อะไรลูกซื้อเครื่องซักผ้านักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะคะข้อไหนถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยข้อที่2ถามว่าการกู้ยืมเงินของเสือมีลักษณะแบบไหนเสือกู้ยืมจากใครลูกจากสิงโตข้อที่3ถามว่ายังไงนะคะถ้าต้องการกู้ยืมเงินนะคะนักเรียนจะกู้ยืมเงินแบบเสือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเช็คคำตอบได้เลยในที่นี้นะคะเมื่อนักเรียนตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแบบประเมินตนเองนักเรียนเห็นแบบประเมินตนเองไหมคะนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะคะเราจะทำแบบประเมินตนเองเพราะว่าวันนี้เราเรียนนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วนะคะให้เวลาทำแบบประเมินตนเองนะคะ2 นาทีลงมือ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำแบบประเมินตนเองแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนประเภทต่างๆย่อมก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียนะคะเรามาดูทางด้านผลดีกันผลดีคือการกู้ยืมเงินนอกระบบมักมีกระบวนการที่รวดเร็วนะคะและอาจมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนผลเสียคือมีอัตราดอกเบี้ยสูงและการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารเนื่องจากมีการควบคุมและกำกับดูแลน้อยกว่านั่นเองในที่นี้นะคะมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะขึ้นในหน่วยที่3นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับสังคมไทยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทยนั่นเองนะคะให้นักเรียนทั้งภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับบทเรียนครั้งใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่า

ตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสําหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สําหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้

0: ะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-36องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุง

0: เอาแผ่นที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
1: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
1: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
2: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
1: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
0: เ
3: มย์กูบอกเป็นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
4: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดที่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่ง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: แฮ่หอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง

0: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
1: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
1: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
3: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภาโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
4: อย่างนี้นี่เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
4: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
4: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
4: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
4: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
4: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
4: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
4: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
4: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
4: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
4: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants FLowering Plant Flowering Plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่ช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับคุณแพรนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับคุณแพรผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าข้าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงข้าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหม พ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพายนางไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามเกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพลายสมุนทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพรายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพรายงามพรายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
0: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได้

0: ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้

0: ป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่าง

เช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณกลางเมืองสุโขทัยในฐานะพระอารามหลวงประจำราชธานีแห่งนี้และยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอาทิเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดบัวตูมที่แสดงถึงเอกของศิลปะสุโขทัยแท้ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเชกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงามมีพระพักอ่อนหวานพระวรกายสมบูรณ์ได้สัดส่วนประดิษฐานอยู่ทั่วทุกบริเวณภายในวัดมหาธาตุเจดีย์ทรงต่างๆเรียงรายอีกกว่า200องค์ร่องรอยโบราณสถานมากมายไปภายในวัดมหาธาตุสะท้อนคติความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมั่นคงและยาวนานนับตั้งแต่แรกสร้างราชธานีสุโขทัยจวบจนเข้าสู่ราชธานีรุ่นต่อมา

0: ผู้หลานห้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีการบูรณะบ่อยๆจนมีเจดีย์ถึง200องค์นะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณปู่
0: เพราะมีการซ่อมแซมหรือสร้างเพิ่มอยู่บ่อยๆนี่แหละถึงช่วยให้วัดเหล่านี้มีชีวิตอยู่

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยาหน่อยมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
3: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
10: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
3: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
11: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมือง2แบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้ง2อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งๆ แต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการที่จะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
10: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดๆคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
1: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
2: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
1: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
2: ไปกันเลย
1: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
0: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอโยธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
1: ในตลาดเนี่ยมันก็มี

0: สินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันครับเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
1: ผม
0: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
1: ก็หลายอย่างนะครับก็มีพวกเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้า
0: ร้านนี้ขายดีมากหม้อแกง
1: คนซื้อเยอะมาก
0: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับอันนี
2: ้
0: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
2: มีใบเตยค่ะอันนี้มี
0: ใบเตย
2: ส้มแล้วก็ออริจ
0: ิน
2: อล
0: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
3: จ้า3ถุง100คร
2: ับ ชิมได้จริ งๆ
0: ชิมได
2: ้ค่ะ
0: นี่ใส่ใหม่เหมือนกันอ
2: ร่อยนะคะลองชิมดูจ
0: ้
2: ะ
0: คร
2: ับ ใจค่อยเดินกลับ
0: ปิดหน้ากาก
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เขามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
1: ใช่อ่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
0: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
1: กินเล่นประมาณนี้ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
1: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
0: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
1: ก็การันตีสายไหม
0: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแทบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
0: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับนี่เราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
1: ปลาครับตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
0: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
4: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
1: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
0: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ครับ
0: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
1: เรือครับ
0: เรืออะไรอีก
1: ตลาดน้ำคร
0: ับ ตลาดน้ำ
1: ปลาครับ
0: ปลาอ่ายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
0: ปลาทู
1: ปลาดุก
0: ปลาดุก
1: ปลาไหล
0: ปลาไหล
1: ปลาตะเพียนครับ
0: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่แล้วครับคร
0: ู
1: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
4: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
1: เราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
2: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
3: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
4: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
2: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะพ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
5: อ๋ออันนี้การที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
2: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้โดยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
6: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่า

0: ฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ปเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
1: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสานปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
2: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
3: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีครับ
1: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
4: ครับตอนจะสานนะครับ
1: ครับ
4: ให้จับด้วยจับมือซ้ายมือเดียวจับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
1: ครับ
4: แล้วก็ดู
1: ข้อมือลงก่อน
4: โอ้

0: แล้วก็
1: อยาก
0: นับใหม่ให้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพัก
1: ครับ
0: แล้วใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลุงช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้ไหมยูโร
2: ได้แล้วครับ
1: นี่สุดยอด
2: คุณตาครับอันนี้สวยไหมครับ
0: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างงี้
0: หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเขามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเราสองคนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอ่ะครับสานปลาตะเพียน

0: เนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เยอะอันนี้ไหมครับ
1: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยุยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
0: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
8: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละ

0: แต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ach และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริง
2: นี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอ
1: ใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: อ้าว
2: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับหวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริ งคร
3: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
3: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
3: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, P-L-A-N-T, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, S-E-E-D, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N,T-I-O-N Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C-L-E-F-T G-R-A-F-T-I-N-G Cleft Grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 15:51 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนศิลป์สอนศิลป์และคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวนยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาธิตชา

Play and Learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของกำสมุนไพรแกงขั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลา

0: รียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันท์
2: ค่ะ
1: นะคะ
3: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนามีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรัยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลยนะน้องมีความกล้ามากในการผัดสมุนไพรแกงคั่ว
2: วัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืช
2: สมุนไพรค่ะแล้วก็สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะเด็ก
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
5: อันนี้อะไรคะ
6: ไข่ค่ะ
5: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
5: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส
7: ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้า
5: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
6: สมุนไพรแกงคั่วค
5: ่
6: ะ
5: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นโชว์หน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาไปค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
2: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ชิมมายังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะ

0: กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ์
1: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
2: ป.4ทับ2ครับ
1: โรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
1: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
2: ทุกวันศุกร์ครับ
1: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาบ้างคะ
2: ช่วยในการตำครับ
1: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
2: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
1: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
2: ได้ชิมครับ
1: ได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
2: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
1: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
2: สำคัญครับ
1: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเอ่ยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
2: 59ครับ
1: 59ทำไมเราตั้งราคา59
2: ลงทุนสูงครับ
1: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
2: เคยครับ
1: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
2: ที่ตลาดครับ
1: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
2: ไม่ครับ
1: เพื่อนเพื่อนคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
2: ดีใจครับ
1: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
2: เพราะการความเรียนรู้ครับ
1: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
2: ทำอาช
1: ี
2: พคร
1: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
2: ที่โรงเรียนครับ
1: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
2: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป.6แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
3: มีความสุข
1: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
3: กิจกรรมสนุกค่ะ
1: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
3: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
1: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
3: ทานแล้วอร่อยค่ะ
1: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
3: กับตัวเราเอง
1: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
3: ช่วยผัดค่ะ
1: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
3: ใจดีมาก
1: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
4: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
4: ลดเวลาเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
4: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
1: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
4: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
4: หาซื้อง่ายครับ
1: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอน

0: เราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
1: เรื่องของวัตถุดิบค่ะ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
1: การทำค่ะ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหม
1: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
1: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
1: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
1: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
1: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
1: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
1: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
1: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
1: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
1: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
3: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผา

0: กินเสร็จแล้วขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการอันหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยามชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่ไหมฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆคุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นะเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มี

นั้นเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีพศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยทีแรกเรานึกไปถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแยมชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะแล้วเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะการจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันชักไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่น กึ่งกัดตัดไซส์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100%เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัมบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะครับอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7อดพันไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่

0: ริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
1: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ
2: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
0: ออดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ไทยส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

การสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับพระบรมธาตุหริพุนชัยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนคนไทยความงดงามของมหาเจดีย์ที่ดลให้กวีล้านนาได้พรรณนาถึงความงามเอาไว้ในโครงนิราศหริพุนชัยฉบับเชียงใหม่ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่ามหาชินธาตุเจ้าจอมจักรจอมจักรโลกทศลักษณ์เลิศล่าเลิศล่ามีใครทักเทียมแทกได้เองเทียมแทกวางไว้ฟ้าฟากด้าวดาวดึงปูชนียสถานที่ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพให้เป็น1ใน8จอมเจดีย์ที่มีอายุเก่ากาลและเพียบพร้อมด้วยศิลปกรรมอันโดดเด่น
1: อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สตมหาสถานที่ราชสำนักสยามได้กำหนดให้เป็นประเพณีว่าพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าพระองค์ใดเมื่อได้ขึ้นเสวยสิริราชสมบัติแล้วจะต้องแต่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเทียนทองธูปเงินเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำการสักการะบูชาทุกครั้งไป
0: พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถาพรอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินถิ่นนี้มาช้านานเป็นศูนย์กลางนครรัฐประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรหริพุนชัย

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลากลับไปในดินแดนโบราณที่เป็นดั่งต้นตำนานแห่งปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือมหานครอันเกรียงไกลไพศาลเป็นแหล่งอารยวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยศิลปะสถาปัตย์และเป็นต้นตำนานพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินสยามที่มีความเป็นมายาวนานกว่าพันปีที่นี่คือนครลำพูน

0: นครลำพูนมีประวัติความเป็นมาดังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าพระวาสุเทพฤาษีกับสุกะทันตะฤาษีสองพระสหายได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าลำพูนมีความหมายว่าที่ดอนหรือเนินสูงเนื่องจากเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งเมืองลำพูนนี้บางแห่งว่าเดิมทีชื่อพิงคบุรีแล้วเปลี่ยนเป็นหริพุนชัยซึ่งอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานจากปราชญ์ท้องถิ่นกล่าวกันว่าคำว่าหริปุนเมื่อออกเสียงเร็วๆจะกลายเป็นละปูนแล้วแผลงไปเป็นคำว่าลำพูนจนถึงปัจจุบันเนื้อที่ที่พระพุทธเจ้าฉันผลสมอดังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูนระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเสด็จมาบิณฑบาตและได้แวะรับฉันลูกสมอที่ชาวลั้วนำมาถวายโดยได้ทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่าหริพุนชัยนครซึ่งคำว่าหริแปลว่าสมอส่วนคำว่าพุนชัยแปลว่าการกินนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานมีหลักฐานจารจารึกบันทึกอยู่ในตำนานจามเทวีวงศ์ชินการมาลีปกรณ์และตำนานมูลศาสนาระบุถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยเอาไว้ว่าพระวาสุเทพฤาษีได้นำชาวลั้วกลุ่มหนึ่งล่องลงมาตามแม่น้ำเห็นสถานที่แห่งหนึ่งชัยภูมิดีอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงคิดที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณบริเวณดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำปิงและได้ชักชวนให้พระสุกะทันตะฤาษีพระสหายแห่งเมืองละโวมาช่วยเตรียมการสร้างเมืองและได้มีราชสารส่งไปยังพระอนุสิทธิ์ฤาษีพระสหายแห่งเมืองสัชนาลัยให้นำหอยสังมาเป็นแบบอย่างในการสร้างเมืองพระอนุสิทธิ์ฤาษีได้สั่งให้นกหัสดีลิงไปหาหอยสังมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อนำมาฉลาดหลักแหลมรอบรู้เรื่องสรรพกิจขัตติยประเพณีพระอัจฉริยสายเสงี่ยมงามตั้งอยู่ในศีลศาสตร์สุจริตธรรมสมควรจะเป็นเจ้าเมืองปกครองรัฐประชาราษฎร์นี้ก่อนควรจะไปทูลขอหนอจักรพรรดิราชบุตรีองค์นี้มาครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้ขวะยกุมารเป็นราชทูตไปทูลเชิญขอพระนางจามเทวีมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหริพุนชัยครั้นเมื่อถึงเมืองละโวพระนางจามเทวีทรงพอพระทัยที่จะไปปกครองเมืองจึงออกเดินทางโดยเรือจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบเมืองละโวทั้งยังอพยพผู้คนจำนวนมากมาตามแม่น้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ7 เดือนจนมาถึงเมืองหริพุนชัยและได้ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยได้นำระบบการปกครองแบบกษัตริย์อีกทั้งยังทรงเชิญพระสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบภาคเหนือเป็นครั้งแรกจนมาถึงทุกวันนี
1: ้คำว่าหริพุนชัยที่เขียนต่างกันนะคะในตัวสะกดนะคะจริงๆแล้วจะไปเน้นในเรื่องของเสียงมากกว่าเน้นในเรื่องของรูปสระในภาษานะคะแต่ว่าในศิลาจารึกบางที่ก็มีสระแต่บางที่ก็ไม่มีสระเช่นศิลาจารึกที่วัดพระยืนคำว่าหริคุณชัยมีสระไออยู่ก็เป็นที่มาของคำที่นักประวัติศาสตร์ก็มาตีความนะคะแต่ในศิลาจารึกบางที่ก็ไม่มีนะคะมีตัวชอช้างแล้วก็มีจุดนิดนึงแล้วก็มียอยักษ์ซึ่งมันเป็นรากศัพท์ของทางภาษาบาลีสันสกฤตที่มันมีการพัฒนาภาษามาแล้วอะฮะก็ใช้ได้ทั้งสองที่อะค่ะมันพ้องเสียงกันเท่านั้นเอง

0: ศูนย์กลางความเจริญของหลวงพ่อบุญชัยนะครับตามตำนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางขึ้นมาของพระนางจามเทวีทางเส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของหลวงพ่อบุญชัยเองเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำเป็นหลักนะครับบริเวณวัดพระธาตุหลวงพ่อบุญชัยน่าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองในอดีตนะครับ
1: เดิมทีวัดพระธาตุหลวงพ่อบุญชัยนี้นั้นเป็นเขตพระราชฐานของเจ้าผู้ครองเมืองลำพูนเมืองหลวงพ่อบุญชัยปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าอาทิตยราชทำการปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นก็มีเจดีย์ทองคำผุดขึ้นเหนือจากแผ่นดินสูงประมาณ3ศอกพระองค์ท่านก็เลยยกเอาสถานที่อันเป็นพระราชฐานของท่านนะขึ้นเป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการปกครอง
2: ศิลปะหฤพุนชัยมรดกล้ำค่าที่สั่งสมสืบทอดส่งต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีโดยสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่หฤพุนชัยยังเป็นราชธานีและด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในสมัยพระนางจามเทวีซึ่งส่วนมากจะนิยมสร้างเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเข้ามากับคณะสงฆ์และข้าราชบริพารที่มีความรู้ทางศิลปะวิทยาการด้านต่างๆในสมัยพระนางทำให้ศิลปะหฤพุนชัยจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองละโวดังปรากฏหลักฐานอยู่ในงานสถาปัตยกรรมพบเห็นได้ในยุคปัจจุบันที่เจดีย์กู่กุดวัดจามเทวีและปทุมเจดีย์วัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเจดีย์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นล่างสุดเป็นชุดเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยมต่อขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกัน5ชั้นทุกมุมของทุกชั้นประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กเรียงเป็นยอดบริวารจนถึงส่วนยอดของเจดีย์ศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบหฤพุนชัยยังมีเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในเมืองลำพูนนั่นคือเจดีย์วัดเกาะกลางที่อำเภอป่าซางและเจดีย์เชียงยันวัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดมีเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมแต่ละด้านมีซุ้มจระนามประดิษฐานพระพุทธรูปนอกจากนี้แล้วศิลปะสถาปัตย์แบบหฤพุนชัยยังปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์ทรงกรวยหรือเจดีย์ทรงหลอมฟางพบเพียงแห่งเดียวในนครลำพูนนั่นคือกู่ช้างลักษณะก่ออิฐโบกปูนเป็นวงกลมสูงราว8เมตรตอนบนเป็นรูปปลายตัดมีลักษณะเจดีย์ทรงกรวยยอดด้วนคล้ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะของรัฐพยูประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมแล้วนั้นศิลปะหฤพุนชัยยังคงหลงเหลือหลักฐานด้านงานศิลปกรรมต่างๆอีกมากมายทั้งงานประติมากรรมที่เป็นงานสลักจากหินงานปูนปั้นและงานดินเผาที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์ภาชนะดินเผาพระพิมพ์ดินเผาซึ่งมีจำนวนมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในศิลปะหฤพุนชัยที่ปรากฏเป็นหลักฐานให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นแห่งนี้มาช้านานตลอดระยะเวลานับพันปีล่วงมาแล้ว
3: ศิลปะของหฤพุนชัยในแง่มุมของนักประวัติศาสตร์นะฮะก็มองว่ารับเอาอิทธิพลในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านศาสนาเนี่ยมาจากลพบุรีชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปลอกเข้ามาทั้งหมดฮะก็คือศิลปะของหฤพุนชัยก็เป็นเอกอ่ะก็เป็นเอกแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรมแรกสร้างเนี่ยส่วนมากสถาปัตยกรรมหรือว่าวัดวาต่างๆในเมืองหฤพุนชัยเนี่ยจะเป็นก่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดค่ะก็วัตถุที่พิจารณาแล้วว่ามันคงทนถาวรแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะไปขุดมาเป็นแท่งๆแล้วก็เอามาก่อเป็นเจดีย
4: ์ศิลปะหฤพุนชัยเนี่ยลักษณะเด่นก็คือ1ทำสถูป

0: ทรงพีระมิดคือแท่งสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มคูหาหลายพระองค์มีให้พบหลายแห่งนะคะเช่นที่วัดจามเทวีแสดงแสนยานุภาพในลักษณะเปล่งประกายนะคะลักษณะตรีกายค่ะด้านละ3องค์รวมทั้งหมด5ชั้นชั้นละ12ก็เป็น60องค์ซุ้มจรณัมคือซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ซุ้มจรณัมที่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือทำเป็นวงโค้งดอกจิกนะคะก็คือวงโค้ง3วงสุดปลายของวงโค้งเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวมกระหรือตัวมกรนะคะอ้าปากแล้วก็คายพวงอุบะเข้าหากันซึ่งมีลักษณะผสมกันทั้งศิลปะขอมศิลปะพุกามศิลปะมอญแบบทวารวดีดูแล้วนี่คือหัวใจของอริพุนชัยมีความคลุกเคล้ากันของหลายอารยธรรมผสม
1: เอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบอริพุนชัยอย่างนึงเลยนะคะก็คือวัสดุเราจะต้องทำมาจากดินเผาเพราะลำพูนเนี่ยเป็นแหล่งดินเผาชั้นเยี่ยมนะคะตั้งแต่อดีตละลักษณะเด่นที่ยังคงมาจากตั้งแต่ศิลปะทวารวดีก็คือคิ้วจะต่อกันเป็นปีกกาอยู่นะคะนี่คือลักษณะของทวารวดีที่เรายังรับมาตาก็จะโปนจมูกก็จะใหญ่ปากก็จะแยมแล้วก็แบะนิดนึงที่สำคัญเลยคือพระพุทธรูปหริพุนชัยจะต้องมีไรพมสุก็คือจะต้องเป็นพระแบบมีหนวด
2: ศิลปะหริพุนชัยคลี่คลายเป็นล้านนานะคะในช่วงปลายราชวงศ์จามเทวีนะคะก็มีล้านนาเข้ามาผนวกเอาหริพุนชัยไปเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการล่มสลายของวัตถุก่อสร้างที่มันเป็นไปตามกาลและเวลาพอสร้างใหม่ก็เอาความคิดใหม่ๆเข้ามา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังมีพระอารามหลวงสำคัญในสมัยพระนางจามเทวีปฐมมกษัตรีศรีหริพุนชัยศาสนสถานที่มีชื่อเรียกขานกันว่าวัดมหาวันพุทธสถานโบราณตามตำนานจามเทวีวงศ์ที่พระนางมีความประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองซึ่งเรืองรองผ่องอัมไพให้เป็นมิ่งมงคลแก่ไพร่ฟ้าประชาชนคนในนครลำพูนณพระอารามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระปฏิมาซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลำพูนพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปีพุทธศิลป์ที่ได้รับการจารึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพุทธศิลป์ที่มีนามว่าพระรอด
1: พระรอดแห่งวัดมหาวันจากตำนานเล่าขานกันไว้ว่ามหาวนารามเป็นพระอารามหลวงในยุคที่พระนางจามเทวีปกครองอาณาจักรหริพุนชัยได้ป้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งและการต่อไปอาจมีผู้คิดแย่งชิงราชสมบัติฤาษีทั้งสองจึงมีความเห็นสมควรจัดสร้างเครื่องรางของขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่เป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารเสนาอมาตย์และอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งยังแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ให้กับบ้านเมืองจึงตั้งศาลบูชาเทพยดาฟ้าดินเพื่อสร้างพระรอดพระโคกัมคาถาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงสุมไฟด้วยไม้มหกฟ้านาน7 วัน 7 คืนแล้วนำพระคงที่เผาแล้วไปบรรจุในเจดีย์ทั้ง4 ทิศเพื่อเป็นการผูกอาถรรพ์และนำพระรอดไปบรรจุไว้ในกู่วัดมหาวนารามเป็นพระที่มีความเชื่อในเรื่องการรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทำให้ในสมัยนั้นเมืองหริพุนชัยรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูไร้ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระรอดนั้นเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินดินเขานะครับเป็นพระที่มีลายเส้นลายต่างๆที่คมชัดลึกมากนะครับซึ่งพูดกันตรงๆว่าเป็นพระฝีมือช่างหลวงเลยทีเดียวนะครับพระรอดนั้นแตกกลุ

วัดมหาวันเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกเนี่ยแต่เมื่อปีพ.ศ.2460กว่าเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าทางเจดีย์ที่วัดมหาวันที่บรรจุพระรอดน่ะโดนฟ้าผ่าเจดีย์ก็พังแล้วพระรอดก็หล่นลงมาด้วยผมเข้าใจว่าพระรอดเนี่ยคงจะเอาไว้ที่บนคอเจดีย์แล้วเมื่อพังลงมาพระรอดก็กระจายไปทั่วบริเวณวัดหลังจากที่บูรณะเจดีย์แล้วนะฮะก็มีแตกออกมาอีก2ครั้งรอดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5พิมพ์พิมพ์ที่1ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์กลางพิมพ์ที่3ก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ที่4ก็คือพิมพ์ตื้นและพิมพ์ที่5คือพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ที่มีความนิยมที่สุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพระพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีความสง่างามกว่าพิมพ์อื่นแล้วก็มีลายเส้นที่คมรึกรอดนั้นในวงการพระเนี่ยนะฮะพวกนิยมสะสมพระในรุ่นเก่าๆเนี่ยยกให้เป็นเทวีแห่งนิรันตรายก็คือพระที่พ้นจากพยันตรายทั้งหลายจากคำบอกเล่าของผู้ที่นิยมสะสมพระรอดแล้วก็มีพระรอดที่ไว้ใช้ซึ่งก็จริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินว่าใครแขวนพระรอดแท้ๆแล้วประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ห้อยด้วยนะฮะคือถ้าผู้ห้อยเนี่ยประพฤติตัวทำตัวไม่ดีพระก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร

0: ณาจักรหริคุณชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือซึ่งรวบรวมความภาคภูมิใจไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะสถาปัตย์พุทธศิลป์แห่งแผ่นดินมาช้านานล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1824อาณาจักรหริพุนชัยถึงคราล่มสลายเข้าสู่ยุคสมัยแห่งล้านนาแต่ความมั่นคงและความศรัทธาของปวงประชาในศาสนธรรมยังคงเหนียวแน่นแว่นแคว้นดินแดนแห่งนี้ยังดำรงคงอยู่ในสถานะเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมาและนคราแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพุทธสถานที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นจากบรรพชิตนักพัฒนาตรงบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดบ้านปาง
1: พระอริยสงฆ์ที่จาริกธุดงค์เพื่อสั่งสมคุณประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ในการสร้างศาสนสถานบูรณะพระอารามทั่วบ้านย่านเมืองล้านนาจนได้รับการกล่าวขานกันว่านักบุญแห่งล้านนาไทย
0: สมณเจ้าผู้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนคนเมืองเหนือสมณเจ้าผู้มีสมัญญานามว่าครูบาศรีวิชัย
2: ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2421ปีขานที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นบุตรชายของนายควายนางอุษามีพี่น้องทั้งหมด5คนท่านเป็นบุตรคนที่3มีนามเดิมว่าเฟือนหรืออินเฟือนซึ่งหมายถึงการเกิดเสียงกัมปนาทวันไหวและส่งเสียงดังไปถึงชั้นสวรรค์กระทั่งอายุได้18ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับสมญานามว่าสามเณรศรีวิชัยพุทธศักราช2441สามเณรศรีวิชัยอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าอุปสมบทณอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านโฮ่งหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยพุทธศักราช2444พระครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปยังถิ่นอื่นและไม่ได้กลับมาอีกเลยขณะนั้นครูบาศรีวิชัยบรรพชาได้4พรรษาเป็นผู้ทรงศีลาจารวัดงดงามและมีพรรษามากกว่าภิกษุสามเณรอื่นจึงรับช่วงปกครองวัดรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อครบ5พรรษาจึงได้เป็นเจ้าอาวาสแต่การเพ็ญสมณธรรมอยู่อารามใกล้บ้านไม่ได้รับความสงบดีนักจึงเสาะแสวงหาที่เหมาะสมตามสมณวิสัยไปพบสถานที่แห่งหนึ่งบนเนินเขาเห็นว่าเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีจึงสร้างวัดใหม่โดยให้ชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี
3: ้ที่ชาวล้านนามีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นนักบุญนะก็เป็นตนบุญน่ะตนบุญนี่ก็คือว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องเคยเวียนว่ายตายเกิดมาทำความดีมาสะสมมามากแล้วมีคนมานับถือมากเหลือเกินจนละเลยต่อคณะสงฆ์ที่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมมาจากภาคกลางเพราะว่าชาวบ้านพอใจที่จะเคารพหรือเชื่อฟังครูบามากกว่าก็ทำให้ถูกเพ่งเล็งท่านมีข้อหานี่ตามประวัติก็รู้สึกมี3ครั้งที่เอาตัวลงไปสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆข้อหารวมแล้วก็คือว่าตั้งตัวเป็นกบฏต่อการปกครองของคณะสงฆ์และบ้านเมืองแต่ว่าหลังจากที่ได้สอบสวนได้ไต่สวนอะไรแล้วก็เข้าใจอ่ะอย่างนั้นจึงไม่เอาผิดท่านน่ะสมเด็จพระสังฆราชก็จึงได้ตัดสินว่าท่านไม่มีความผิดไม่ได้เป็นลักษณะนั้น
4: ครูบาเป็นคนที่ทำด้วยการปฏิบัติก็เลยเป็นคำตอบให้เห็นว่าวัดในล้านนาเท่าไหร่108วัด108หรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้น จะต้องอันนี้อาราธนานิมนต์ครูบาไปเพื่อที่จะสร้างวัตถุต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆผลงานที่ดีเด่นของครูบาเนี่ยที่เป็นสร้างเป็นถาวรที่ชัดเจนก็คือที่เราเห็นที่รู้ทั่วไปก็คือถนนขึ้นวัดพระราชสุเทพนะส่วนหนึ่งก็บูรณะวัดพระธาตุนี่นะก็มีส่วนมากเลยวัดหลายวัดในล้านนาหลายวัดท่านก็ไปช่วยบูรณะ
5: มาอยู่กับครูบาตั้งแต่อายุ12เมื่อกลางวันนี่ก็น้ำกินน้ำอย่างเพื่อก็เอาเป็นกินบางทีก็ทำน้ำส้มเพื่อเป็นกินครูบาเป็นสอนว่าจะไปลักจะไปล่วงจะไปลักโล่ลวงเอาของเพื่อนมากินบ่ดี
6: ที่ศรัทธาครูบาเนี่ยครูบาเป็นคนที่สร้างวัดสร้างวานที่เป็นครูบาที่มีเมตตาก็ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เหลียวก็รักครูบาทุกปีเนี่ยถึงปีใหม่แล้วเราทุกคนเนี่ยต่อน้ำกับเสื้อปอยเนี่ยต่อไปที่วัดสาบเจดีย์น่ะต่อสู่มาเจ้าที่เจ้าทางบ้าผลเนี่ยเชื่อครูบาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะถึงปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงเพิ่มขึ้น

เกียรติประวัติอันเกรียงไกรของนักบุญแห่งล้านนาไทยพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลธรรมซึ่งมีธรรมเทศนาคำสอนให้แก่ปุถุชนคนบนโลกนี้เอาไว้ว่าเครื่องประดับขัตติยนารีทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองตันหากามคุณเหมือนดั่งน้ำผึ้งแช่ยาพิษสำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัวโดยบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลยแม่น้ำคงคายมนาอิรวดีมหิมหาสรภูซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ทั้ง5แม่น้ำแม้นจะเอามาอาบให้หมดทั้ง5แม่นี้ก็บ่อาจจะล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้ลมฝนลูกเห็บแม้จะตกลงมาหลายหาก็บ่เย็นเข้าไปถึงภายในให้หายจากความทุกขเวทนาได้นี่คืออานิสงส์แห่งการรักษาซึ่งความดีเป็นธรรมเทศนาที่น่าจะกระตุ้นสามัญสำนึกของผู้คนในยุคปัจจุบันให้รู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีและใช้ปัญญานำความสุขมาใส่ตัวนั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งมวล

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังคงมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภายใต้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สถิตติดอยู่อย่างนักคราแห่ง

0: นั่นคือโคขาวลำพูน
1: สัตว์สี่เท้าที่มีเรื่องราวคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เคียงคู่อยู่ด้วยว่าหากโคขาวลำพูนตัวใดที่มีลักษณะเป็นมงคลจะได้รับเลือกเป็นพระโคตามตำนานได้เล่าขานเอาไว้ว่าพระโคหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ
0: ์โคขาวลำพูนที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าตรงตามตำราโบราณจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ
2: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมโบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตัวตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงได้ต้องแสหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้ได้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจก็การที่จะแก้ไขเยียวยาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของ

0: ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรของประเทศไทยโดยมีพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงกับโคขาวลำพูนโคพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเอง
1: พันโคที่คัดเลือกนะครับเป็นพระโคที่ใช้ในประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนางขวัญในแต่ละปีเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มีอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพันเป็นพันพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโคไทยใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโคชื่อว่าโคพันขาวลำพูนเพราะเวลารูปร่างเขาเนี่ยเวลามาแต่งนะครับ

0: ุดพระโคแล้วส่งเครื่องแล้วเนี่ยก็จะสง่างามมากนะครับสมพระเกียรตินะครับซึ่งในระยะหลังมาเนี่ย10กว่าปีมาได้แล้วครับก็โคพันขาวลำพูนเนี่ยจะได้เป็นโคที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพนังคันแน่นาขวัญมาโดยตลอด
1: โคนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นมงคลนะครับก็คือว่าลักษณะที่เป็นมงคลนะครับจุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือดูที่ขวัญนะครับขวัญจุดแรกก็คือขวัญหน้าเดิมลักษณะขวัญนะจะวนขวาไปซ้ายนะครับจุดที่สองนะครับลักษณะขวัญก็คือขวัญทัดดอกไม้คืออยู่ที่โคนหูนะครับขวัญที่สามนะก็ขวัญทัดดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวัญที่สี่นะครับก็จะมีขวัญที่สะพายทับนะครับขวัญที่ห้านะครับก็จะอยู่ที่กลางหลังนะครับหน้าของโคขาวลำพูนนะฮะก็จะมีขนตาสีขาวนะครับหูก็จะขาวนะฮะนะเขานะจะมีส่วนที่ขาวนะครับต่อไปก็คือจมูกนะฮะจะมีสีขาวมากนะครับนั่นคือลักษณะของโคขาวลำพูนที่มีลักษณะที่จะนำมาเข้าในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับ
2: โคขาวลำพูนนี้นะครับมาระยะหนึ่งนะครับก็หายไปจากจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่อย่างมากแต่นี้ก็มีกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ให้ความสนใจเห็นความสำคัญของโคขาวลำพูนซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นมรดกของจังหวัดลำพูนเรานะครับ
3: สำหรับชาวลำพูนนะครับก็ระลึกนะครับระลึกว่านี่คือชื่อของจังหวัดลำพูนแล้วยิ่งโคของเราได้เป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่เขาไปใช้เป็นพระโคก็ยิ่งต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญเปล่าแล้วให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้เป็นจุดที่เราคิดถึงว่าเอ๊ะโคขาวลำพูนมีประโยชน์แล้วเป็นชื่อของจังหวัดลำพูนก็อยากฝากพี่น้องชาวลำพูนของเราว่าอย่าเพิ่งไปลืมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราก็คือโคขาวลำพูนถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์หรือรักษาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตผมว่าโคขาวลำพูนก็จะสูญพันธุ์เหลือแต่ชื่อไว้ให้ลูกหลานได้ยิน
4: นอกจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามภูมิสถานแห่งนี้ยังคลาคล่ำไปด้วยวิถีของผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกขานกันว่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชาชนคนลำพูนโด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลว่าลำไยของที่นี่คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระธาตุเด็ดพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริคุณชัย
5: ลำไยมีชื่อเรียกพื้นบ้านว่าบ้าลำไยพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางตอนใต้ของประเทศจีนนับพันปีล่วงมาแล้วชาวจีนปลูกลำไยเพื่อเป็นยาบำรุงแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดียลังกาพม่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2439โดยมีชาวจีนผู้หนึ่งนำลำไย5ต้นถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จกลับล้านนาเจ้าดารารัศมีได้แบ่งลำไยเอาไว้ปลูกที่กรุงเทพ2ต้นส่วนอีก3ต้นได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆแห่งล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายดังปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511เก็บผลผลิตลำไยต่อต้นได้40ถึง50เข่งจนเกิดเป็นลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจนปัจจุบันนี้มีลำไยมากมายหลายพันซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดลำพูนคือลำไยพันอีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลค่อนข้างกลมแป้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานยิ่งนักเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงตลอดปีส่งออกไปขายต่างประเทศทั้งลำไยสดและลำไยแห้ง
6: จากการที่เราปลูกลำไยเป็นพืชวัฒนธรรม

0: ือปลูกหลังบ้านปลูกทุกบ้านนะคะต้องเล่าถึงตรงนี้ด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไยใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นต้นไม้ประจำบ้านทุกคนจะต้องมียิ่งที่หนองช้างคืนเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยขนาดต้นเดียวขายได้ 10,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้มันก็ได้รับความสนใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลำพูนให้หันมาปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้นนี่คือต้นลำไยต้นหมื่นอันนี้คือแกนมันแล้วก็นี่คือกิ่งที่ยังไม่ยอมตายยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: เมื่อก่อนต้องใช้2คนโอบใหญ่มากค่ะ
1: แล้ว
0: กิ่งก้านสาขาแผ่ไปกว้างมากต้นของเขายังขลังอยู่เขายังไม่ตายจากลำไยลำพูนพันธุ์ที่นิยมปลูกในลำพูนอย่างกว้างขวางนะคะก็ประมาณ 90% เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอีดอนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดูแลง่ายอีดอเนี่ยเป็นพันธุ์ลำไยที่พัฒนาพันธุ์มาจากลำไยพวกเบี้ยวเขียวพวกสีชมพูตลาดของลำไยนะคะ 80% ของลำไยที่ผลิตในโซนภาคเหนือส่งไปขายที่ประเทศจีนคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไยเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้เขาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นใครที่รับประทานลำไยที่ลำพูนเนี่ยคุณดีใจได้เลยว่าได้รับประทานลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกค่ะ
2: ผมว่าลำพูนเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อแห้งกรอบหวานไม่มีน้ำรสชาติดีเป็นหนึ่งเลย

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมไปสืบค้นปูมประวัติอัตลักษณ์ต่างๆของเมืองลำพูนผ่านสมบัติพระสถานของบ้านเมืองซึ่งเรืองรองคลองคู่อยู่ทั่วแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานเมืองโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรหริพุนชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือภูมิสถานอันโอฬารตระการตาไปด้วยศิลปะสถานศิลปะวัตถุอายุเก่ากาลเมืองที่เรืองรองของอำไพในอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่มีนักคราใดเสมอเหมือนเรื่องเล่าเก่าโบราณตำนานบ้านตำนานเมืองที่ในปัจจุบันนี้บรรพชนคนยุคเก่าต้องการจะให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจและตราตรึงเอาไว้อยู่ในหัวใจตลอดไป
1: โบราณสถานโบราณวัตถุนั้นเป็นของมีค่าถ้าเกิดล้มหายหรือว่าสูญหายไปเราไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ทดแทนให้มีอายุเทียบเทียมกับของเก่าที่สูญหายไป
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนที่มุ่งมาสู่ลำพูนเนี่ยล้วนแล้วแต่มาสนใจเฉพาะพระเครื่องรางของขลังมองไม่เห็นเนื้อในแห่งคุณค่าอารยธรรมดิฉันคิดว่าหริพุนชัยเนี่ยยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกรีกคือเป็นแม่ของอารยธรรมทั้งปวง
3: ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็นอารยธรรมที่ส่งผลไปถึงอาณาจักรล้านนาจวบจนที่เราคิดว่าอาณาจักรล้านนายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรล้านนาเรามีศิลปะที่ยิ่งใหญ่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหริพุนชัยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้และสามารถสืบสานต่อไปได้ถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือในเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่นครลำพูนแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีผมจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ส่งพระราชทานไว้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2504ความว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็น

ของมีคุณค่าและจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้อง

0: สองทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเรา

0: อำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，我背无。
1: 甲底玻璃。
0: 哎。甲食个。
2: 嘛就切个食猪脚个。
3: 食猪脚咯。
2: 诶，食猪脚个，什么猪个、肉牛个、我个个个滴个。
3: 哦，对嘛，我滴。
2: 个滴了，猪个来个好食个，麦椒也光麦大。
3: 哦。
2: 就大味来个，啊，只麦椒块。
3: 就放猪脚
2: 个。诶，就放猪脚个。
3: 这
2: 好多了，这地价不？这地价都得好地价，都得好价嘛贵。
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับพวกเราหน่อย
6: มาเปลือ
5: กสิมาเปลือกสิ
6: ง่ายก็แล้วก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเล่หมอเมียจะเป็นหลีกเหี้ยหร
2: อมังไห่หลีมังไ
3: ห่เอ๊ะหลังไห่ดิ
2: มังไห
3: ่มันยักษ์คนนี้ก็เล
2: ยไหนยังมีอ่ะ
3: ยังมีมาเล
2: ่ยังมีแล้วเล่นแต
3: ่ยังมีมาหลีกเหี้ยหรอไหมยักษ์
2: ไงเหี้ยหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยัง
3: เ
2: ออขะเลมาฮีอําติเจยูมาลาโคคูโคติแฟมาโคมาโคมาลาโอจิบุโคติแ
3: ฟมาเปาะกะลาคู
2: คูละปะเจ้าหลายมา
3: โอ้ละปะชาเมโคนี
2: ่ละปะชามูมูไปพอ
3: มูไปเอา
2: เลยมูไปพ
3: อคูมูไปเอาละเล
2: ยมาลาเลยมาลาโคยูโคงูมาจูโคเลมาหมองมาโคฮีโอจิบุอืมยายันเนโคติเจบาที่นี่ก็มาฮีติกะนี่
3: ขับขับ
2: ขับขับ
3: แ
2: บกอะไรที่ล่ะอะไรที่เรา
3: ขับไปที่แ
2: กก็ขับติดเลยขับติดเลยน
3: ี่ยังมาจ่อยนี
2: ่แต่กูอุ้ยก็ชอบนอนที่จ่อมา
3: ก็ชอบนอนที
2: ่ก็ชอบนอนจ
3: ่อก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมันขัดใจมาแล้วก็ขัดใ
3: จเลยอะไรที่ล่ะมึง
2: อะไร

0: nyanyi aku matawe ne ka dijak chomo ko di pago ke jupa ma ga li bu kama phe bi yu ma hi je che ta ma hi ku bi bu che ka la che ka chi kai pe
1: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
2: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
1: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
2: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
1: ่ใช่ฮะ
2: เขาก็จะเรียน
1: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวอที่กะลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะไ
2: ร
0: คุ
2: ก็
0: ติดรถติดรถกับพี่พากูเอคดีฝาปุยอ่ะคือที่อ่ะกูปอกอีกโดวีคีวีอ่ะลูนัดที่เราจะเจอจนอยู่อ่ะจะคิดเดียวเตะจริงเออเลตเตอร์วีอ่ะกูโดหายโอ้ยนัดที่เราจะเจอง่ายมุดเตะงอมีอ่ะพอดสู้นัดที่เราจะเจอยกง่
2: ายมุดเตะงอมีอ่ะพอดสู้หรอ
0: เออคีมาโยกยังมึงเข้าอย่างมากกูโดหายยัง
2: เอ๊ะ
0: ขอไปเช่นหนักดีเช่นหนัก
3: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
2: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาหมกมาลาโบเทวะโบโบคือคือซาเปตีพบคือราเวที่คอยหมกโบโบมาลาเจ้าตบอจะเสปุ้ยปุ้ยเฉะ
2: ตลอดแต่ซ้อถึงไห
4: มแปลอยู
2: ่ไป
4: แ
2: ล้วเอ๊ะมองแม่เหลืออะไรที่อยากดีล่ะ
4: มังอะเ
2: ฮ่แล้วคือมังอะเฮ่เลย
4: เหลือให้เยี่ยมมากจนแล้วนี่อยากกับมังจนมังอะเฮ่เลย
2: มาละแปลจ้ะ
4: คู่กับมังจนมาปากกับมังจน
2: ก็มาลุยฮิกา
4: น้าฮิกามาฮิกาโ
2: อมาเตอร
4: ์มาฮิอาเวชีสักกะ
2: นึกไม่เลยก็ฮิจอล่ะ
5: ฮิจออ
2: าสัวไม่ปอดก็หรือควรเนี่ย
5: ปนเลย
6: ชุบปนเลยงาปุ๊บสอบปอสอบ
5: ปน
2: น่ะถ้าติดปุโรปนกเปลือมโอกาสให้รถชอบ
5: ฮะ
2: รถชอบโอกาส
5: โชยะ
2: อ๋อจะไปตะข้าวหร
5: อ
2: ข้าวขอเลย
5: อ
2: ๋อมาติดอะไรมาอยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
6: เหมาแหวะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี้
7: ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
2: ให้มาก็สอน
7: ครับผมแบบ
2: พิเศษผมไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้า

0: ก็ปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจําที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
0: เพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่าไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: เจ้ามาจากก็ที่แกฝากอ่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเจ้าเราเมืองยุ่งยากเราไปคอยอยู่อ่ะอ๋อเจ้าน่ะไปค้าก็ไม่ได้โอ้ท่าปุระท่าก็งาลาหุ่นเจ้าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านหนุ่มโครงการหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ยยี่สิบห้าก็เวชาซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอทีละแหละอาชุยก็ย้อยแควก็เกาะเชลแหละก้ามือจะเชื่อเลยที่กาวีเชื่อวกอเวกที่เชื่อเลยอุท่าที่ก้ามือจะเชื่อวิเขาจะได้กูพี่เลยจีจ่ายค่าแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งวิ่งยูกูพี่วิยื้อก็จีพี่แหละที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช้าชุกเอาที่พี่กับมือกระเช้ามาเอาโชว์ที่เจือท่าที่ชมว่าจีจีก็ยืนได้ละแหละคือละปี25ทีละสาเสียสาเสียชอตแท้ก็กูจุดละสองเนี่ยละชิ้นขะแผ่ไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าว มีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
3: ้จากที่นี่ชอลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจันน้องไม้ที่จืดเลยจันน้องยิ้มคุยเลยอุ้ยอ๋อผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะคุยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวสิวิเนี่ยมีเสียจีมากามาขอมาจ่องมือเว่ยมือเว่ยก็งาคือทั้งหมดได้ปลาจะยกจีมาปลาท่ากูมือเว่ยนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอก

0: 我大哥我到了那也好路我到了我们好把家为我干我大你说怕了是啊小孩子是我改家里我给他的把家里就在有些把了我家家的考了你比你家的来怕他把他救的我去的在有些我不要回来给你切的你不要回来
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะเรียนจบเลยนะสุดท้าย
3: เรียนจบแล้วจบก็ชอบนอนก็จะบวกยันแอ้มมาละก็จะชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยกก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมว่าจะมายันแอ้มมาละก็กูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็เคยอยู่ก้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมือเจ้าว่าเจ้าเขาใครเดียวใครเลยฮึก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเลยปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาเฮียเลยมอติเฉขอจิบุจิงายะคือกอๆนุบะเฉเลยติดไกลเท่านี้มาโจก็ชิมาฮิคุ
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดี๋ยวมึงคือจะเตะจะหิ้วก็คืออใช่เลยที่กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่พ่อที่นี่ก็ยกกาประตูย้อนประตูย้อนมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ที่อยากจะพักอยู่เจ้าขาเจ้าสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ย้ายมาที่วิวมาที่จะเข้าสิบุตรสิ่งที่พ่อต้องชี้จุดมันต้องชอบพักอยู่ชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาที่อยู่ที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่กระเช้ายักษ์คือข้าเขาใช่ไหมที่ข้าขาวมาชอบไ
1: หมเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
0: ยันที่ปอยแอ๊ะสิติบาลเลยที่ชี้ก้ามากระตีปอยกับกาเลว่าก็เอาใจไปคิดจะที่จบก็ติดจักรมาขอพื้นผีคิดอยากเยี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาจบเยอะเลยใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ขี้เวหมูใครกูพอไปมาเลือกเจอหมูกูหมูมึนหน่อยเฮี้ยหมูคนนี้เหล่าพระมาเฮี้ยยักเลือกเหยื่อโจไปหุ้ยลูกกูเล่หมูเฮี้ยกูอีเจ้าแต่กูง่าแขวะอยู่ไปปืนมาแผลเวจ้าหองแล้วผือเราก็ไปมาหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้จ้าเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมูเฮี้ยเวกับโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเควิลี่น่าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อวิลี่ที่พาขอมีห้าปอบแผ่วอยู่เช่นเดียวกับไกลก็เควิลี่ก็ไกลปูมาฮะยูไข่มันละก็ไกลเปิดก็เช็คกูเอามาตีไข่วันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำแต้วกับกูไข่มันก็เลยตัวปกติกูป้าจะโจรเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไร

0: การเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: จะที่เดมูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็แต่เราไม่คือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดเวลายากจุ๊บปอปอีกก็มาเจอยากไปที่กาวิยาช่วยตัวก็มาเจอที่พวกที่มีก็ช่วยกันที่จะฝากเลยก็จะใครพิเชวิวที่บอกที่อาทิตย์เก็นุ่งงานที่ที่จะจ่อโอ้ยอะไรฮิกาจาวตักดีกว่าโอ้ยอะไรฮิกาเต็งยาจ่อพอยก็ขายมาจ่อวิชิสุเฮติขายตีสิกาฮักจาวอย่างนี้ตัวอย่างนั้นคือที่เลี้ยงก็ต้องมาขายตัวอะก็ฮิเล่ขายเสือโอ้โหขี้จะจู้เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮิกาฮิชาก็นี่ก็ชัวร์จิตตายหรืออุติยาฮิกาก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิด

0: มีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L A Q U A T I C P L A N T Aquatic Plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ณ์ที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความสงวนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: องนี้เนี่ยคือคลองขนมหวานทำไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังนะต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ำในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำพวกทองหยอดเป็นขนุนฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ำนั่งปุ๊บหันมาทำขนมแบบนี้แทนเป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะรุ่นนี้เราใช้ความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทำผ้าบาติกกัน

0: และด้วยความสามารถนะคะนิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
1: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิงหรือเปล่าคะที่เคยได
1: ้ยินชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
1: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
1: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเลย
0: แต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
1: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
1: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย
1: ์ก็เลยเป็นใจเหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่นี่เองอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
2: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ตอบมึงเลยไม่ได้หรอคะ
2: ไม่ได้ครับ
3: คือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
0: ทูนคาดยอ
3: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ
3: ้
0: ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
3: ครับผม
0: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
3: ่ไหมใช่ครับ
4: คาดเร็วคาดคาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปหุยหุยหุยไปเร็วไปหุยหุยหุยไปเร็ว
3: เฮ้ย
0: เ
3: นี่ยนะ
0: ฮะ
3: เขาอยากให้ค
0: นอย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
3: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
0: ยอย
3: อยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
0: เฮ้ยยอดยอ
1: ดลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้ตัวที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นไหมอันนี้มันสำคัญโง่
0: โง่เหมือนควาย
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
0: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
1: ไม่โง่ครับ
0: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
1: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
0: ะ
1: แล้วเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษา

0: พระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
1: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดศรีสรรเพชรแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
2: ศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องครับผม
2: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
2: ค่ะ
1: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงเนี้ยนะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์เนี้ยเคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
2: ไม่ทราบค่ะ
1: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
2: อ๋อไห่นี่เอง
0: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
2: ่
0: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: อนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายเหม
2: ือ
1: นกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องวิทย์แท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarret ท่านก็ทรงตั้งชื่อย่าเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่2คนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาว

0: ของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพ่อก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพ่อซึ่งทำให้ทั้งชาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
1: โอ้ยคนลุกค่ะ
2: งานศพสัตว์นะไม่ต้องจำเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
1: ์อียิปต
2: ์อียิปต์อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่เราพบมัมมี่สุนัข
1: จริงเหรอคะอาจารย์
2: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาที่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรีมัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี
1: ่แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยล่ะค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
0: ใช่สิคะ
1: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกระป๋องใสใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
1: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
1: นี
0: ่25ปีตัวนี้

0: อนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละสิคะอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอทะมอเป็นภาษาเขมร
0: อ๋อ
2: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลืบเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคร์แต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
0: ะ
2: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถา

0: ไม้มะขามออกฝักได
1: ้
0: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นนึงก็เลี้ยงกัน40 50ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
1: และจากความฉงนในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขท
1: ั
0: ย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ที่ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมปฏิปต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ.2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปการไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายัญก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายัญลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค
4: ์
1: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
5: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่าน

0: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
1: ะ
0: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
1: ะ
0: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบละกาที่เป็นปีกสองข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบละกาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง 30-40 วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
1: ะ
0: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
1: ะ
0: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
2: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
3: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายฉงนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความฉงนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชชาอยากจะทราบว่าค่ะเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: ร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณ
0: คร
1: ับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
1: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าใช้ไข่1กิโลก
0: ็
1: แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบมากคุณอุ่นๆนะดีงาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดิชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอปีนาม
0: ารีกีมาก
2: ีมาเดอปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอป
0: ีนาอีกแล้วอันนี้ใส่ไม่เอาแล้วมาก
2: เรียกง่ายๆเลยท้าวทองกีบม้าก
0: ีบม้าคือกี
2: มาก
0: ็
2: คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
0: เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยาก

0: อบถามมานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อนี่ค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะ
1: คือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเอเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
1: เดี๋ยวตกงานค่ะ
2: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
1: ้
2: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริง
2: ๆ
1: ท
2: ำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
2: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้ว่าแต่ย่ำรุ่งพอการ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยน
1: ะ
2: ก็คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ย
1: ะ
2: นะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองเนี่ยศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
1: อย่าง
2: น
1: ี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
2: ไม่รอ
1: เพราะว่าใช้แสงธรรมชาติ
2: เขาอนุมานโดยรวมประมาณอน
1: ุ
2: มานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสแควร
1: ์ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ยคือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวัน
0: ค่ะ
1: สยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ภาพมองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือใต้ป้ายโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอยต์
0: เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮ
0: ะ
2: ก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเมื่อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิท

0: ที่อะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
1: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
0: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
3: หาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
4: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
3: บางทะล
4: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
3: ่
4: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
3: ่พาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปน
5: ะ
3: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
5: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
3: ค
5: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
3: ค
5: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
3: ค
5: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
3: ปีเดียวเหรอคะ
5: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอพพลายแนวคิดแบบฝาปะกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
0: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
3: ะ
0: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
3: ็
0: ต้องไปย้ายเขาออก
3: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
0: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
3: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
0: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
3: ะ
0: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้
3: เสาไม้
0: พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขับแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
3: ง่ายๆอย่างนี้เลย
0: ง่ายเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
3: ค่ะ
1: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์คมูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes.
1: And the first building opened the 1st of January 1923.
0: So it's 9

0: 91 years ago.
1: Exactly. Yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water, wind, rain, and the buildings are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We need all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80-90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นแม่ค้านะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนท่านกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแย
1: ะ
0: แล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะ
1: ค
0: ุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก
1: ็
0: จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว
1: ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนๆเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสื่อกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหมือนหนังจีนไหมคะ
2: เหมือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้

0: มีทุกอย่างจะจิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
1: โคมเขียว เป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
0: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้นตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
1: ค่ะ
0: คือตึก7ชั้น
1: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
0: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
1: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
0: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
1: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงครบไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องในการที่อยู่บนหอในการเนี่ยครับหอในการที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกในการตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง
2: หลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
2: อายุ100ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
0: ์
2: ทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงมงมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: ทุ่ม
2: ทุ่ม
0: แสดงว่า
2: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
2: ถูกต้องอีก

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผาทองแต่ความฉงนไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่11โมงตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่แล้วกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกับตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตึง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูอะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltvc.th

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหา
2: ร
3: สถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
2: จบ
3: เรียบร้อยไม่คือ

0: กระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: ว
2: น่ากลัวเชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญ

0: มาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200กว่าองศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมคร
0: อนมันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช่ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทํางานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: นะในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์ซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการแฟชั่นเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือใน process ที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็น chamber เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
0: วา
1: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้ว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ย

0: เชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
0: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำใน

0: รูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแบบสูตรน้ำไปแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรหลายๆท่านก็บอกมาว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสามารถช่วยบำรุงดินแล้วก็ล้างพิษในดินได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงมีจุลินทรีย์อีกสูตรหนึ่งมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมในการช่วยบำรุงน้ำช่วยกำจัดของเสียในน้ำนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบนิเวศในน้ำนั้นกลับมาสมบูรณ์สามารถที่จะเรียกกุ้งหอยปูปลานั้นกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับจุลินทรีย์สูตรนี้ไม่ได้เพียงแต่ดีสำหรับน้ำยังดีสำหรับดินด้วยนะครับวิธีทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับไปติดตามความรู้แบบนี้ได้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ

าเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในคลองในบ่อในนาในสวนเนี่ยก็ขนอินทรีย์วัตถุไปใส่เลยโดยตรงแล้วก็เอาน้ำหมักไปฉีดกระตุ้นเลยโดยตรงก็ได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกถ้าจะให้ง่ายปั้นเป็นก้อนเท่ากับปั้นเนี่ยครับนะเอาอินทรีย์สารชนิดเลยปุ๋ยอินทรีย์ลำนะปุ๋ยอินทรีย์ผงก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดปั้นเป็นเม็ดแล้วก็ได้ผสมลำเข้าแล้วก็ผสมเลนเข้าถ้าอยู่ในน้ำจืดก็ไปเอาเลนที่ท้องล่องถ้าเราจะใส่ในทะเลเราก็ไปเอาเลนในที่ป่าชายเลนซึ่งมันมีน้ำเค็มปนอยู่หรือจะไปอยู่ในบ่อก็ได้หรือชายตะลิ่งในคลองน้ำจืดก็ได้หรือลงไปชายทะเลน้ำเค็มก็ได้เหมือนกันมันก็จะไปทำงานสร้างออกซิเจนขึ้นมาให้ละลายน้ำสร้างหนอนแดงลายแดงสร้างแพลงต้นหญ้าทะเลสร้างขึ้นมาได้เพราะมันจะเป็นอาหารไปกระตุ้นให้หญ้าทะเลเกิดขึ้นปลามันก็จะมาน้ำจะใสสะอาดเลยทำง่ายๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาทำให้ดูครับวิธีทำนะครับท่านผู้ชมครับง่ายนิดเดียวครับส่วนผสม1ปุ๋ยอินทรีย์ครับหมักง่ายครับหาอะไรได้มาก็เอาหมดครับอันที่2เลนครับครับอันที่3ลำอันนี้จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์ขยายตัวเร็วครับนี่อันที่3ลำอันที่4ครับน้ำหมักชีวภาพลดจืดโอ้โหพืชลดจืดมากมายเลยครับเช่นลางจืดข้าวผักบุ้งผักสารพัดที่รสจืดๆชิมดูแล้วไม่มีรสฝาดไม่มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสจืดๆใช้ได้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นตัวล้างพิษชั้นดีถ้าพื้นดินตรงไหนทะเลตรงไหนมีพิษหรือเน่าเนี่ยโอ้มันจะไปล้างพิษได้ดีมากครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดถ้าเราหมักไม่ทันรีบร้อนเราเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าไปหาปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% นี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้วิธีทำนะครับมาดูกันครับขั้นตอนที่1ครับเอาเลนกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกันก่อนครับเวลาผสมกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์1ส่วนเท่ากับเลน1ส่วนทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับลำเสร็จ1ส่วน4ผสมเข้าไปครับแล้วถ้าไม่มีลำล่ะได้ไหมได้ครับไม่มีลำก็เอาแค่เลนผสมปุ๋ยอินทรีย์2อย่างเหลือเฟือแล้วครับเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดผสมลงไปด้วยเลยครับขั้นตอนที่4นะครับเอาน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรรสจืดนะครับผสมลงไปในน้ำก่อนนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะแล้วก็เอารสให้มันเหนียวพอปั้นเป็นก้อนได้นะครับปั้นได้แล้วเอาตากไว้ในที่แห้งนะครับท่านผู้ชมครับตากไว้คืนเดียวครับทิ้งไว้ได้นานเป็นเดือนเลยครับแต่ว่าพอมันหมาดๆเราไปใช้ได้เลยครับตากไว้ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดนะครับถ้าโดนแดดเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกจุลินทรีย์มันจะตายหมดเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไปเลยผมว่ามันน่าจะคุณภาพใกล้เคียงกันเลยอาจจะเหนือกว่าหน่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะเรามีเลนซึ่งเป็นอินทรีย์สารเลนนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีของสมัยคนโบราณผสมเข้ามาด้วยสมัยสวนโบราณเนี่ยแค่ขุดเลนท้องร่องขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับนี่เลนปนเข้าไปแถมยังมีลำเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำผสมลงไปด้วยเพราะนั้นคุณภาพน่าจะเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมมีสองอย่างอย่าเอ็ดไปอย่างที่หนึ่งนะครับน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรรสจืดนะครับอย่าลืมมีเคล็ดลับที่หนึ่งเคล็ดลับที่สองนะครับเลนนะครับถ้าจะไปใส่ในทะเลหรือเอาไปใส่ในป่าชายเลนต้องใช้เลนจากน้ำเค็มนะครับแต่ถ้าจะใช้ในนาหรือในบ่อน้ำจืดหรือในคลองต้องใช้เลนจากน้ำจืดนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเอ็ดง่ายนิดเดียวครับเวลาใส่ถ้าอย่างนี้นะครับก็กะว่าโยนไปห่างกันเม็ดนึงอ่ะเนี่ยโยนลงไปเงี้ย1เม็ดลูกนึงโยนไปอีกนู่นเม็ดเดี๋ยวพอฝนตกหลากมาแพร่ไปเองไม่เกินอาทิตย์นึงหรอกพอฝนตกลงมาเนี่ยครับปุ๋ยนี่จะแพร่ไปเต็มทั้งพื้นที่เลยครับบางคนก็วิตกกังวลบอกโยนไปตรงไหนเดี๋ยวไอ้ต้นนั้นงามที่อื่นเลยไม่งาม
นี่ไม่ต้องกังวลครับพอฝนตกปุ๊บมันจะแพร่ไปถึงเอาไปใช้ในบ่อปลาก็ได้นะครับหรือบ่อกุ้งก็ได้เหมือนกันครับโอ้โหกุ้งจะโตดีปลาจะโตดีผมเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งไม่เคยให้อาหารเลยครับให้แต่ระเบิดอย่างเดียวเนี่ยครับมันอ้วนโตดีครับแต่ถ้าเป็นผงเนี่ยโอ้น้ำจะพัดเอาไปหมดเลยครับหรือเปาะริมตลิ่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าน้ำสูงๆเนี่ยเปาะไว้ริมตลิ่งนี้จะได้เห็นเลยครับเนี่ยน้ำบริเวณนี้จะใสสะอาดแล้วปลาจะมากันเต็มไปหมดปลาจะมากินไหลจะเกิดบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยครับจุลินทรีย์เนี่ยจะไปกระตุ้นไปคัตไลท์จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในเลนตรงนี้อยู่แล้วจุลินทรีย์นี้จะบูมขึ้นไข่นอนไข่ไลไข่แพงต้อนไข่เบนโทสเนี่ยจะบูมขึ้นในขณะที่ออกซิเจนละลายน้ำสูงค่าดีโอจะสูงขึ้นไข่พวกนี้ก็จะแตกตัวจะกลายเป็นตัวได้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะมันก็น้ำบริเวณจะสะอาดกุ้งก็มาไอ้ปลาก็มากินกุ้งเนี่ยมันจะเป็นวงจรของมันเลยแล้วเราไม่ต้องให้อาหารปลานี่จะโตแล้วถ้าเราเอาซังเนี่ยถ้าเราเอากำเนี่ยไม้มาปักทำหลังอ่ะมาปักไว้เยอะๆเนี่ยแล้วเอานี่เหวี่ยงมาด้วยนะมันจะมาหลบภัยด้วยเพราะตรงนี้เป็นที่หลบภัยตรงนี้ก็จะมีแพลงต้อนเกิดตรงนี้เกิดหนอนแดงลายแดงที่นี่ปลาก็จะมาต่อหาอาหารกินเคล็ดลับนะครับอยู่ในถึงเลนนะครับนี่มันมาหมัดที่เลนเราจะสร้างออกซิเจนขึ้นในเลนอย่าลืมคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใส่ในนาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชถ้าใส่ในเลนคาถาเปลี่ยนนิดเดียวครับเลี้ยงเลนให้เลนเลี้ยงปลา

0: ภูมิปัญญาไทยอีกอย่างหนึ่งในการรักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้านที่มักจะใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับและมักจะพบเห็นตามสปาที่มีราคาแพงทั่วไปนั่นก็คือการใช้ลูกประคบสมุนไพรนั่นเองนะครับการใช้ลูกประคบนั้นก็จะควบคู่ไปกับการนวดแผนไทยนะครับภายในลูกประคบนั้นมีตัวยาสมุนไพรหลากหลายทีเดียวนะครับบางชนิดนั้นเป็นตัวยาสมุนไพรที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีหาได้ตามรอบรั้วบ้านของเรานะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการผสมผสานจนกลายเป็นลูกประคบแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้นะครับในหลายชุมชนทำลูกประคบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำลูกประคบนั้นทำอย่างไรบ้างจะใช้วิธีการอย่างไรให้มันควบคู่ไปกับการนวดเพื่อให้ได้ผลในการรักษาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนะครับติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะมาบรรยายถึงเรื่องสรรพคุณของตัวยาต่างๆที่เป็นสมุนไพรที่เขาจะนำมาเป็นลูกประคบหรือยาจู้ครับอันที่เห็นอยู่นี่ก็คือปูเลยครับแต่ภาคกลางพ้นห้องว่าหัวไพรนะครับมีสรรพคุณขับลมฟอกโลหิตช่วยให้ร่างกายที่ปวดเมื่อยนะครับที่คัดเคล็ดยอกเนี่ยหายอันนี้คือตะไคร้ครับแก้ปวดแก้เมื่อยแก้คัดแก้เคล็ดแก้ยอกทำให้ผิวหนังสดชื่นขาดมาได้ครับเพื่อนเรียกว่าเป้าหลวงตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสรรพคุณกว้างขวางมากตัวนี้คือป้าน้อยครับรักษาโรคผิวหนังได้ไปกินหอมกว่าฟอกเลือดฟอกลมอันนี้เรียกว่าสเปาลมแก้ขั้นเนื้อขั้นส่วนได้ครับอันนี้มะกรูดครับใช้ทั้งใบใช้ทั้งรูปรักษาโรคผิวหนังสิ่งที่ขาดมาได้ก็คือดอกไม้ต่างๆครับดอกมะลิดอกพิกลดอกบุญนาคดอกบัวดอกไอ้วันนี้มารวมกันกลิ่นหอมครับตัวนี้ครับบ้านเฮาฮ้องว่าแน่งครับที่เรียกทั่วไปเขามักจะเรียกว่าว่านสาวหลงอันนี้ก็มีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจแก้ลมเมื่อเฮาประคบแล้วกลิ่นหอมโอ้ใจจิตใจชื่นบานครับนอกจากนั้นครับขัดมาได้ก็คือกาละบุญมันเป็นรสร้อนครับบำรุงหัวใจกลิ่นหอมเมื่อผสมข้าวยาตัวนี้แล้วกระบวนจะละลายครับเป็นตัวนำตัวยาเข้าสู่ผิวหนังเขาดีขึ้นย่อยตัวยาเพื่อมีลดฤทธิ์แรงขึ้นนะและนอกจากนั้นก็มีเกลือป่นนะครับอาการเค็มมันอาจจะรักษาโรคผิวหนังทนก็ได้เป็นมดแมงกัดอย่างต่างๆได้ครับนอกจากนั้นขมิ้นครับยุงกัดมดกัดเนี่ยครับเขาจะขมิ้นขยี้ใส่นะครับนี่ก็ทำให้หายได้ฮะคนทำลูกประคบต้องเตรียมก็คือผ้าขาวอย่าบางเกินไปและไม่หนาเกินไปตัดพอประมาณครับลูกประคบว่าจะทำลูกใหญ่หรือลูกเล็กตามความเหมาะสมหาที่วางที่เหมาะสมชั้นเดียวนะครับผมมีสองชั้นครับแล้วต่อไปก็เอาส่วนสมุนไพรที่เอาเตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆน้อยๆครับใบไม้ทุกสิ่งมาอ่อนแล้วก็บอกแก่จนเกินไปถ้าว่ามันแก่มันใกล้จะร่วงสรรพคุณมันน่าจะอ่อนไปอ่อนเกินไปมันก็จะไม่มีสรรพคุณเสร็จแล้วเอาไพรที่เป็นผงเขาใส่ตักเข้าไปเสร็จแล้วขยำเข้ากันครับเสร็จแล้วก็เริ่มมัดครับ

0: เมื่อได้รูปประคบมาแล้วนะครับเรานำรูปประคบไปใช้วิธีปฏิบัตินะครับโดยนำรูปประคบที่เราได้นี่นะครับ
1: ลงจุ่มบนน้ำมันไพรนะครับเสร็จแล้วก็นำไปแทบบนถังที่เหล็กร้อนที่เราเผาไฟบนกลางโลนะครับเสร็จแล้วก็นำมาทาบคนไข้ก่อนที่จะทาบคนไข้เราเทสที่ฝ่ามือก่อนนะครับว่ามีความร้อนที่พอจะลงสู่คนไข้ได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ทาบที่คนป่วยนะฮะ
0: สำหรับคนที่ไม่มีเตาทั้งโลหรือขางนะครับสามารถนำไปนึ่งบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเรียกว่าหม้อนึ่งนะครับโดยให้หม้อน้ำเดือดประมาณ15นาทีหรือ10นาทีนะครับนำรูปประคบออกมาทาบคนป่วยได้เลยนะครับ
2: รู้สึกปวดน่องมาได้สัก1สัปดาห์นะคะสาเหตุคงจะเนื่องมาจากว่าชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำนะคะก็เลยมาทำการนวดประคบด้วยสมุนไพรค่ะตอนนี้มันจะรู้สึกมีความมันเบาขึ้นนะคะไม่ค่อยตึงเหมือนก่อนที่จะทำอะค่ะรู้สึกสบายน่องขึ้นเยอะเลยพอกินยาแก้ปวดกว่าจะเห็นผลนี่มันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามานวดประคบสมุนไพรนี่ทำไม่กี่ชั่วโมงมันก็เห็นผลว่าจากอาการที่มันตึงเมื่อสักครู่นี้นะคะพอมานวดได้แล้วรู้สึกว่ามันเบาลงค่ะ
3: ท่านเห็นหรือยังครับว่าลูกประคบนี้ครับเราทำเองได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเราทำเองได้เราหาเองได้ไม่ต้องซื้อหาคนอื่นให้เสียเงินเสียทองนอกจากเราจะทำเองแล้วเรายังทำเป็นสินค้าได้เข้าขายสู่กันรักษาพึ่งพาตนเองโดยการใช้ไทยทำไทยใช้และไทยได้รับประโยชน์ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
4: สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นผู้บริหารการศึกษานะครับถ้าหากว่ากำลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนนะครับเศษอาหารตกค้างรวมถึงของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้นะครับไม่ควรพลาดชมวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนต้นแบบที่ชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับที่นั่นมีวิธีการจัดการเรื่องเศษอาหารตกค้างเรื่องของเหลือใช้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทำให้ทุกวันนี้สามารถบอกได้ว่าเพียงเริ่มโครงการได้ไม่นานก็ทำให้ขยะนั้นกลายเป็นศูนย์ได้ทีเดียวนะครับเขามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างทำอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ไปติดตามได้เลยนะครับ
5: เริ่มจากว่าเราเคยมีปัญหาครับก็คือขยะของเราเนี่ยมันล้นโรงเรียนคือว่าเมื่อก่อนเราตรงที่เราอยู่เนี่ยครับมันเป็นคอกขยะสัปดาห์นึงเนี่ยเราทิ้งขยะกันสัปดาห์ละประมาณตันกว่าๆนะครับวันละ200กว่ากิโลนะครับซึ่งขยะมันปริมาณมหาศาลแล้วไม่มีการจัดการแยกเลยนะตอนนั้นก็ทุกอย่างทิ้งรวมกันในถุงดำใบเดียวหมดตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเราจะทํายังไงดีเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเราก็คิดว่าเราจะต้องหาทางจัดการให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นทุกอย่างเราแค่แยกประเภทมันแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับก็เกิดที่มาก็คือเกิดโรงแยกขยะอันนี้ขึ้นทำหน้าที่รองรับรีไซเคิลที่นี่ก็คือศูนย์จัดการทรัพยากรของโรงเรียนนะครับหรือว่าเรียกว่าโรงแยกโรงคัดแยกขยะนั่นเองนะครับในนี้ก็เป็นถังเศษอาหารที่จะมาจากทุกตึกในโรงเรียนจะถูกรวมกันส่งไปที่ลานหมักปุ๋ยเศษผักเศษอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ถูกปรุงนะครับก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเศษอาหารที่ทานเหลือจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราจะรวมไปอีกที่นึงคือให้กับบริจาคให้กับบ่อเลี้ยงปลานะครับอันนี้จะเป็นพวกอาหารที่ยังไม่ถูกปรุงโรงคัดแยกของเรานอกจากทำหน้าที่เป็นที่รองรับวัสดุสำหรับส่งออกกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงการรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับการเรียนรู้นะครับทั้งคุณครูนักเรียนก็สามารถจะหยิบเอาวัสดุพวกนี้กลับไปทำเป็นพวกสื่อการสอนหรือทำของเล่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในห้องได้อย่างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกระดาษนะครับถ้ากลุ่มกระดาษนะครับถ้ากระดาษ กระดาษเนื้อรวมกระดาษสีต่างๆนะครับซึ่งปะปนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกระดาษเนื้อขาวนี่เราก็จะแยกออกมาต่างหากเพราะว่ากระดาษเนื้อขาวเนี่ยโดยกระบวนการมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ามันมีการฟอกสีไว้แล้วถ้าเกิดว่ารวบรวมเป็นกลุ่มกระดาษเนื้อขาวโดยเฉพาะเวลาส่งไปรีไซเคิลก็จะสามารถ เรียกว่าใช้น้ำยาในการฟอกขาวอะไรน้อยลงก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะครับพลาสติกก็จะแบ่งออกเป็นพลาสติกแบบขวดเพชรนะครับเนื้อเหนียวนะครับใสนะครับพลาสติกขวดขุ่นนะครับพลาสติกขวดขุ่นนะครับแล้วก็พลาสติกที่เป็นกลุ่มพลาสติกสีนะครับพวกที่เวลาไปรีไซเคิลแล้วเราจะเห็นออกมาหน้าตาเป็นเหมือนกับถังกะละมังที่เราขายมีอยู่ตามตลาดนัดแล้วก็พลาสติกที่เป็นเนื้อรังนกนะครับอันนี้เอาไปทำเป็นพวกกลวยยางจราจรนะครับทนความร้อนพลาสติกกรอบนะครับพวกที่บีบแตกนะครับกล่องนมนะครับกลุ่มโลหะก็แยกออกมาเป็นพวกเหล็กและสังกะสีกับกระป๋องอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่เราส่งไปให้กับโรงพยาบาลศิริราชที่เขาเป็นแผนกที่เขาทำขายในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับถ้าเกิดพวกเราเดินเข้ามาเยี่ยมก็จะพบว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยข้างทางเดินมันจะไม่มีถังขยะแต่ว่าพวกเราจะได้พบกับสถานีแยกขยะตามจุดย่อยๆที่เราเรียกว่าสถานีรีไซเคิลนี่คือสถานีรีไซเคิลนะครับจุดที่จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการคัดแยกตามข้างทางเดินมุมนี้จะรับพวกเศษอาหารได้สลายง่ายทั้งหมดนะครับก็จะมาหย่อนใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับพวกบรรจุภัณฑ์นะครับคือพวกกล่องพลาสติกพวกถ้วยพวกช้อนพวกหลอดจะถูกล้างครับเสร็จแล้วก็จะถูกนำมาผึ่งให้แห้งนะครับที่อื่นแล้วนะครับมีถังขยะในห้องแต่พอเราทำโครงการนี้ขึ้นมาคุณครูที่มีความตั้งใจจะทำเรื่องนี้ต่อก็เริ่มชักชวนกันทั้งชั้นก็จะเริ่มจัดมุมแยกขยะประจำชั้นแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มมาเอาลังไปติดป้ายนะครับว่าอันนี้กระดาษอันนี้กระป๋องนะครับอันนี้หลอดหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ระบบมันเรียนแบบกับระบบใหญ่ของที่โรงแยกแล้วเขาก็เริ่มแยกที่บนชั้นแล้วก็ตอนเย็นช่วงทำเวรเขาก็จะเอาขยะมาหย่อนก็เกิดกิจกรรมที่มันแพร่จากครูนะครับออกไปสู่เด็กในชั้นเรียน
6: เสร็จแล้ว
7: เก่งมาก

0: เด็กล้างตักที่ห้องแล้วส่วนที่แม่เนี่ยก็จะเก็บมาใส่ตามชื่อกล่องนะคะว่ารีไซเคิลในมือตัวเองเป็นอะไรถ้าเป็นพวกกล่องนมหลอดก็จะมาใส่ในนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกต่างๆพวกขวดจุกพลาสติกนะคะตรงนี้จะเป็นประเภทถุงจะเห็นว่าอนุบาลเนี่ยดื่มนมเยอะกล่องนมก็จะมีหลายกล่อง
1: นั้นทุกคนก็จะจัดการเอารวบรวมทรัพยากรที่เกิดจากการบริโภคบนชั้นเรียนมาส่งที่นี่นะครับคือจุดสุดท้ายคือสถานีรีไซเคิลคือศูนย์จัดการทรัพยากรแห่งนี้นะครับ
2: วัสดุยอไปลงขยะครับ

0: ใส่มาในช่องกระดาษ A4 ค่ะครับ
1: เฮ้ย
0: ดูดิ

ธรรมแบบนี้ค่ะกิจกรรมแบบนี้เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆตั้งแต่เขาเล็กๆเลยเพื่อให้เขารู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยมันมีที่ไปแล้วทำประโยชน์ให้กับใครถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จัดระเบียบให้กับตัวเองจัดระเบียบให้กับตัวเองกับสังคมที่อยู่รอบๆตัวเขาว่าสิ่งไหนควรจะทำ

และทั้งหมดนั้นก็คือโครงการที่ชื่อว่าของเสียเหลือศูนย์นะครับเป็นโครงการในการจัดการบริหารขยะภายในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับแต่เอาเข้าจริงๆของเสียเหล่านั้นก็คงจะไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะสามารถที่จะแปรรูปและสามารถที่จะนำไปสร้างประโยชน์ต่างๆในโรงเรียนได้ที่สำคัญก็คือว่าช่วยประหยัดงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจโครงการนี้แล้วอยากที่จะนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนของตนเองนะครับต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตาม

0: องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

0: ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดวลยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอ

Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียน

0: ตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์น
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้คุณครูผู้สอนที่รับ

0: ผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
2: พืชสม
1: ุ
2: นไพรค่ะ
1: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
2: ็
1: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
3: สวัสดีค่ะเด็ก
4: ๆ
1: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
3: อันนี้อะไรคะ
4: ไข่ค่ะ
3: บ้านใครปลูกบ้าง
1: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
3: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
1: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
4: หอม
1: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม
4: ่
1: ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
3: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
4: พริกสดค่ะ
3: พริกสดนะคะ

0: ช้ารอให้เราไขว่คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้น
0: บนโลกที่แสนกว้าง

0: ใบทำอะไรคะเมื่อกี้ใบผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาข
0: าย
1: ค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โยทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: ก็มันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพียรพรพุทธสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4ทับ2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกคร
3: ับ วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเอ่ยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: อ๋อเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เป็นเพื่อนคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
4: ดีใจครับ
3: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
4: เพราะการความเรียนรู้ครับ
3: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
4: ทำอาช
3: ี
4: พคร
3: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
4: ที่โรงเรียนครับ
3: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
4: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
3: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
5: มีความสุข
3: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
5: กิจกรรมสนุกค่ะ
3: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
5: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
3: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
5: ใช่
3: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
5: ทานแล้วอร่อยค่ะ
3: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
5: กับตัวเราเอง
3: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
5: ช่วยผัดค่ะ
3: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
5: ใจดีมาก
3: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
6: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
3: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
6: ลดเวลาเรียนครับ
3: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
6: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
3: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
6: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
3: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
6: หาซื้อง่ายครับ
3: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไร
6: เรื่องของวัตถุดิบครับ
3: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
6: การทำครับ
3: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
6: เยอะครับ
3: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
6: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
3: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
6: สามารถสร้างรายได้ครับ
3: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
6: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
3: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
6: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
3: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
6: ประมาณ 20-30 คนครับ
3: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
6: มีส่วนร่วมครับ
3: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
6: ้ชอบมากเลยครับ
3: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
6: มีความสำคัญมากเลยครับ
3: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
6: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมี มีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองช

0: ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยักษ์ชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนัก

ียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่ไหมฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นะเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็สามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2 ขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซส์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนะฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเราเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
0: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เรา

ใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plantPropagation PLANT PROPAGATION Plant Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed Propagation SEED PROPAGATIONseed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอด

0: ็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ

0: วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
1: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
0: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโหนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2 สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณ

0: แล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

แล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ต้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาคสามตระ3อย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำราครอบละครและไหว้ครูโขนละครลำดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและปี่พาทย์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัจฉา1เล่มอีก1เล่มเป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์และมีบทสำหรับจับระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมี1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระราชนิพนธ์นารายณ์ปราบนนทุกข์สภาพต้นฉบับชำรุดมากเปื่อยยุ่ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาคสามตระ3อย่างมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดาน1เล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาว1เล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือเป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับ2อันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอและหลังจอ

นสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความฉงนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: ี่ยคือคลองขนมหวานทําไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาทําลูกตาลกันไงพอตอนหลังต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ําในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทําพวกทองหยอดขนมฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ํานั่งปุ๊บหันมาทําขนมแบบนี้แทนเป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนําไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะเรื่องนี้เราใช้ความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทําผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิทิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทํามือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
2: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคําชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับอย่างเลิงหรือเปล่าคะที่เคยเรีย
2: กชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
2: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันหนึ่งท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคําเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคําว่านายมีคําว่านางมีคําว่านางสาวสําหรับเป็นคํานําหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
2: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเลย
0: แต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
2: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานนะสิ

0: อาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได้จริงไหม
1: แต่อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย
0: ์ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
1: โอ้ยนี่เองอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
2: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
1: พี่ตอบเลยไม่ได้หรอคะ
2: ไม่ได้ครับ
3: คือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
4: ทูนคาดยอ
3: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
4: เฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
3: ครับผม
4: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
3: ่ไหมใช่ครับ
5: คาดเร็วคาดคาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: เนี่ยนะเขาอยากให้เขา
4: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
3: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
4: ยอย
3: อยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
4: เฮ้ยเฮ้ยยอ
3: ยอดึงครับ
4: ยอ
3: ดึงครับดึงดึง
4: ยอยอพี่บุญรอดยอ
3: ดึงไว้ครับ
4: ยอยอ
3: ยอ
2: เป็นไงบ้างสนุกไหม
1: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
0: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นไหมอันนี้มันสำคัญโง่
1: โง่เหมือนควาย
0: เออทำไมอ่ะเออทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
1: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
0: ไม่โง่ครับ
1: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
0: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
1: ะ
0: หรือเวลาจะไปจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดเสด็จไปแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์นี้เคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
0: ่
1: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าชิพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: อนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายตาเหม
2: ือ
1: นกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ
1: ์ค่ะ
2: แปลเรื่องวิแท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarre ท่านก็ทรงตั้งชื่อยาเลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเลหรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่สองคนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเปาซึ่งได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเปารู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพ่อก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงฝิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพ่อซึ่งทำให้ทั้งจาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
1: โอ้ยคนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัข ก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
1: ์อียิปต์
3: อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000

0: 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี
1: ่
0: เราพบมัมมี่สุนัข
1: จริงเหรอคะอาจารย์
0: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรีมัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี
1: ่แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยละค่ะ

0: คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
1: ใช่สิคะ
0: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่ร้านไม้ดอดไม้ดัดกับบอนไซใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
0: อ๋อเหรอคะ
1: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
0: นี
1: ่25ปีตัวนี้

0: กับบอนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมรแปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลือเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
0: ะ
2: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถางมะขามออกฝักได
0: ้
2: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นหนึ่งก็เลี้ยงกัน 40-50 ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
0: และจากความสงบในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือตรงนั้นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ทีนี้ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมประติดประต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปการไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นแหละผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายันก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายันลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค
4: ์
1: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
5: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านชอบนักกุยล้นเก้ารัชกาลที่3ท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
3: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
1: ะ
3: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
1: ะ
3: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบละกาที่เป็นปีกสองข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบละกาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
1: ะ
3: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
1: ะ
3: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
6: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: คะพัชชามายึดครองรายการคลายฉงนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความฉงนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชชาอยากจะทราบว่าค่ะเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: คือเนี่ยร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณ
0: คร
1: ับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
1: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าใช้ไข่1กิโลก็แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบมากคุณอุ่นๆนะนี่งาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอร์ปีนาม
0: ารีกีมาก
2: ีมาเดอร์ปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอร์ป
0: ีนาอีกแล้วอีกแล้วนี่ใส่ไม่เอาแล้วมาก
2: เรียกง่ายๆเลยเขาทองกีบม้าก
0: ีบม้าคือกี
2: มาก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: กีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
0: เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
0: ซึ่งง่าย

0: ค่ะตามที่สอบถามมานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะคือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์มีถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
0: เดี๋ยวตกงานค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี้

0: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริง
0: ๆ
1: ว่าท
0: ำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
0: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอกัน
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยนะก
1: ็
0: คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ยนะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองเนี่ยศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
0: ไม่รอ
1: เพราะใช้แสงธรรมชาติ
0: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
1: เช้า
0: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ยคือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวันสยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ภาพมองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือใต้ป้ายโฆษณา
1: ใช่ค่ะแล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอยต์
0: เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์เนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเมื่อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร
0: ์ว
2: ินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
2: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
0: ชื่อของหาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
4: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุ
0: ค่ะ
4: บางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
0: บางทะลุ
4: บางทะลุจะเปลี่ยนให้ใหม
0: ่
4: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
0: ่พัดเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
5: ะ
0: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างนี้ผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
5: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
0: ค่ะ
5: คือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
0: ค่ะ
5: คือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
0: ค่ะ
5: คือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
0: ปีเดียวเหรอคะ
5: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอปพลายแนวคิดแบบฝาปะกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
2: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
0: ะ
2: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
0: ็
2: ต้องไปย้ายเขาออก
0: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
2: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู
0: ่
2: ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ย มันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
3: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
2: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงมีใครเขาเลือกแล้วก็มีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
3: ะ
2: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขับแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
3: ง่ายๆอย่างนี้เลย
2: ง่ายเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
3: ค่ะ
6: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์คมูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes
1: And the first building opened the 1st of January 1923
0: 1923 so it's 91 years ago
1: Exactly yeah. right
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building
1: And the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water wind rain and the buildings are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We need for all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ 80-90 ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดน
0: ะ
2: ตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นแม่ค้านะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนท่านกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก็จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว

ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสื่อกับหมอนเอาไว้นอน
0: อ๋อคือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหามกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
3: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจ๊จิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
3: เห
2: มือนหนังจีนเหมือนกัน
3: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ๋วเสร็จทานน้ำชาเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำชาที่นี่หยำชาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
3: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
3: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
3: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
3: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
3: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงครบไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: นี่ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
2: อายุ100ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยน
0: ค่ะ
2: เสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4
0: ค่ะ
2: นะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้ามงมงมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: ทุ่ม
2: ทุ่ม
0: แสดงว่า
2: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
2: ถูกต้องอีกนั่นแหละ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะ

0: ี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Vietnamese regulars in a central coastal plain near Bong Son. Heavy and accurate sniper fire, zeroed in by... Supporting fire from airmobile gunships helps to drive off the COM, estimated to number about 150. After the fighting, copters put down...
1: สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาที่ถนนสายเล็กๆเส้นหนึ่งถนนสายเล็กๆแต่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือถนนพัดพงครับถนนพัดพงเองเป็นถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างถนนสุรวงศ์และถนนสีลมนะครับซึ่งในอดีตก็มีชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลวงพัดพงพาณิชย์หรือจีนพัดนะครับเป็นชาวจีนไหหลำเขาซื้อที่ดินบริเวณที่เป็นย่านถนนในเส้นทางเงียบๆผืนนี้และก็มีการสร้างตึกในเวลาต่อมาวันนี้เราจะเข้าไปเที่ยวที่พัดพงกันครับ
2: พื้นที่บริเวณพัดพงนะคะก็เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นการพัฒนาจัดสรรที่ดินขึ้นมาแล้วก็ปรับให้มันกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจใช่มั้ยคะมีการตัดถนนอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องของสีลมสาทรสุรวงศ์นะคะมันก็อยู่ในเขตนั้นเพราะว่าถนนพัดพงเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งตัดมาจากพื้นที่ที่เป็นเลือกสวนไร่นาเป็นการขยายเมืองออกไปทางฝั่งที่เป็นทางทิศใต้นะฮะของกรุงเทพมหานครพอตัดถนนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นผู้ที่เข้ามาตัดถนนเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจที่เป็นเชื้อจีนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขุนนางเป็นข้าราชการนะฮะที่มองเห็นการไกลว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถจะจัดสรรอะไรต่ออะไรได้ก็คือผู้มีเชื้อสายจีนนะคะกล่าวว่าเป็นคนเชื้อสายไหหลำหลวงพัดพงพาณิชย์เนี่ยนะคะในตระกูลพัดพงพาณิชย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกตัวอำเภอบ้านหมอขึ้นมาในยุคที่เส้นทางรถไฟกุยทางไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพนะคะแล้วก็มาแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าของที่ดินในบริเวณย่านนั้นน่ะแล้วก็ตัดถนนขึ้นมาก็กลายเป็นถนนพัดพง
1: หมุดหมายชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนะครับก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามจบลงโลกก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่าง2ขั้วอำนาจใหญ่นะครับฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีพี่ใหญ่ก็คืออเมริกันอีกฝ่ายหนึ่งคอมมิวนิสต์ก็มีโซเวียตนะครับเรารู้ดีว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าช่วงสงครามเย็นหรือว่าโควอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าโควอร์เนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเมืองไทยของเราบ้างไปครับ The idea that if
2: one nation fell to communism others would as well ชาวอเมริกันเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทจากที่มีบ้างในสงครามโลกที่2เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมาและรัชกาลที่3มาชาวอเมริกันเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าค่อยๆเพิ่มบทบาทในช่วงหลังสงครามโลกที่2ซึ่งเป็นแบบนี้ทั่วโลกก็จะเกิดขั้วอำนาจขึ้นมาระหว่างความเป็นทุนนิยมโดยเสรีประชาธิปไตยกับกลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต
3: ์มันคือการคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็เกิดนักวิชาการที่เรียกว่าโควอร์หรือสงครามเย็นสงครามเย็นคืออะไรสงครามเย็นคือสงครามที่ไม่ได้ประกาศนะครับพูดง่ายๆว่าแอบเชือดเฉือนกันข้อ2ก็คือไม่ได้ลงมาทำสงครามเองแต่ไปหาลูกน้องนะครับมาบทขยี้กัน
2: การเมืองระหว่างประเทศสืบเนื่องมาโดยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแทบจะเป็นหัวหอกที่สำคัญโลกเปลี่ยนไปแล้วจากรูปแบบของการเป็นการล่าอาณานิคมมาเป็นรูปแบบใหม่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2
1: ในยุคสงครามเย็นนั้นมีการกระจายอำนาจโดยการโฆษณาชวนเชื่อของอเมริกาและโซเวียตประหนึ่งเป็นแฟรนไชส์ทางลัทธิไม่ได้รบกันซึ่งหน้าแต่รบกันผ่านบุคคลที่3โลกทั้งใบกลายเป็นสนามรบในตอนนั้นเวียดนามเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและจีนเปิดสงครามกับเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งเงินและการทหารจากอเมริกา
3: เพราะฉะนั้นโลกในวันนั้นก็แบ่งเป็น2ค่ายระหว่างค่ายประชาธิปไตยที่นำโดยอเมริกาและก็ค่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่นำโดยโซเวียตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าสงครามเย็น
1: อ
3: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดหน่วยงานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับของอเมริกาที่เรียกว่า OSS Office of Strategic Service มันก็คือหน่วยข่าวกรอง OSS เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับกลุ่มเสรีไทยนะครับเสรีไทยก็คือนักเรียนไทยที่ไปอยู่ในอเมริกาก้อนนึงอยู่ในอังกฤษก้อนนึงเราพูดถึงก้อนที่อยู่ในอเมริกาก็ OSS ก็ได้จับมือกับนักเรียนไทยกลุ่มนี้ให้กลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดและชี้เป้าหมายทิ้งระเบิดใส่ที่มั่นที่หมายของทหารญี่ปุ่นนี่คือบทบาทของไทยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหน่วยข่าว OSS เนี่ยถือว่ามีความแนบแน่นกับไทยแล้วก็ OSS เนี่ยต่อมาก็คือ CIA
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะครับพัดพงก็ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อนายอุดมพัดพงพาณิชย์บุตรชายของหลวงพัดพงพาณิชย์เรียนจบแล้วก็กลับมาจากต่างประเทศกลับมาพัฒนาที่ดินพัฒนาธุรกิจของตระกูลนะครับเขาก็ได้สร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นในบริเวณนี้แล้วก็ปล่อยให้คนเข้ามาเช่าเข้ามาลงทุนเปิดบริษัทนะครับมีบริษัทเข้ามาเช่าที่เนี่ยมากมายเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น IBM Shell Caltech Pan American หรือ Pan Am นะครับแล้วก็ยังมีเวียดนาม Airlines Japanese Airlines นะครับที่สำคัญครับมีบริษัทหนึ่งครับชื่อว่า Civil Air Transport ซึ่งเป็นสำนักงานของหน่วยข่าวกรองของอเมริกาที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อสั้นๆว่า CIA ไงครับ
3: สิ่งต่างๆที่ทำให้อเมริกาชัยนะครับเป็นป้อมค่ายเป็นฐานทัพเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสงครามในลาวแล้วก็เวียดนาม

0: CIA ไม่ได้เข้ามาทำตัวลึกลับนะครับไม่ได้ไปใส่แว่นดำใส่เสื้อยีนไปแอบอยู่ตามในซอกซอยไม่ใช่เปิดเผยตัวว่าเรามาทำอะไรยังไงนะครับ CIA เข้าได้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของไทย
1: ในกรณีของพัดพงษ์เนี่ยมันอาจจะมีจิ๊กซอต่อเนื่องมีตัวต่อก็คือว่าเขากล่าวกันว่าบุตรชายที่ไปเรียนต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้ที่รู้จักกันในเครือข่ายของ CIA ด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็แทบจะรู้เท่าๆกันนะครับในเวลาเดียวกันเราเองก็มองเห็นอยู่ว่าวันนี้เราต้องพึ่งสหรัฐตรงนี้ในการที่จะอยู่รอดตรงนี้สำคัญนะครับความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไหลเข้ามา
1: พัดพงษ์เนี่ยก็มีพื้นที่ของบริษัทห้างร้านที่เป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาเช่าอยู
0: ่นึกภาพกรุงเทพเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับที่ไหนจะอลังการเท่ากับพัดพงษ์เพราะว่าฝรั่งอยู่ที่นั่น CIA เปิดบริษัทที่นั่นนะครับ C Supplyและก็ตั้งสำนัก

0: งานอยู่ที่นั่น
1: รวมทั้งทางฝั่งที่เป็นซอยต่อเนื่องไปก็คือธนิยะก็มีกลุ่มญี่ปุ่นเข้ามาใช่ไหมคะจนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งแบบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ของกิจกรรมของชาวญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรไปในกรณีพัดพงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มาก่อนก็คือเป็นพื้นที่ทางธุรกิจมาก่อน
0: เมื่อไรก็ตามถ้าฝรั่งเข้ามาอยู่ลักษณะการกินการอยู่นะครับเรื่องของความบันเทิงเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆมันก็จะเติบโตขึ้นมาเหมือนใส่ปุ๋ยวันนั้นพัดพงเกิด

0: ถนนเนี้ยสมัยก่อนน่ะคือย่านความเจริญของกรุงเทพเราอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะมันจะเป็นตึกออฟฟิศเป็นอะไรทั้งนั้นอย่างที่เห็นเนี่ยตึกสีชมพูเนี้ยอันนี้จะเป็นเซฟเฮาส์ของ CIA ถ้าฟังในเรื่องเราในมิวเซียมเรานะคะจะเป็นเซฟคือ CIA จะอยู่ในตึกนี้ทั้งหมดแต่ละห้องเห็นส้มๆอย่างเงี้ยมีอ่างอาบน้ำทุกห้องเลย
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: น้ำอุ่นมีทุกอย่าง
1: แอร์คอนดิชัน
0: มีทุกอย่างแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยสมัยก่อนนึกดูสิว่า50กว่าปีที่แล้วอ่ะแล้วบาร์ที่เห็นนั้นชื่อแมดริดบาร
1: ์
0: แมดริดบาร์นี่เป็นพิซซ่าแห่งแรกในเมืองไทย
1: อ๋อไม่ได้เป็นอาโกโก้ไม่ได้เป็น
0: ไม่เป็นบาร์ธรรมดาก็แล้วก็มีเคาน์เตอร์แล้วก็มีนั่ง CAA ก็จะนั่งเรียงกันเป็นแถวเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้อย่างที่บอกว่าเหมือนบิสเนสแมนเขามานั่งคุยปรึกษาอะไรกันแต่จริงๆแล้วก็คือ CA ทั้งหมดร้านนี้เสียดายมากร้านนี้เพิ่งปิดไปได้ประมาณ2เดือนหลังจากที่เปิดมา52ปีค่ะ52
1: ก็แสดงว่าตึกเนี้ย1 2 3 4 5 5ห้องเนี้ยนะก็คือเป็นทั้งเซฟเฮาส์ CIA
0: ใช่แล้วก็เป็นที่แฮงเอาท์ CIA ด้วย
1: ก็คือที่แมดริดบาร์
0: ใช่คือเขาจะแฮงเอาท์ที่นี่เยอะสุดแต่จริงๆแล้วก็คือทุกบาร์ในเนี้ยที่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบาร์คืนนี้อาจจะอยู่บาร์นี้คืนนี้อาจจะอยู่บาร์นั้นแต่ที่เมนของเขาก็คือตัวนี
1: ้ Madrid.
0: ซึ่งเสียดายมากเลยอยากให้คนไทยได้เข้ามาชมตรงนี้มากเพราะข้างในเขาแต่งสวยมากแต่ตอนนี้เขาก็ปิดตัวไปแล้วตึกที่เห็นตึกสีน้ำตาลนี้ก็คือออฟฟิศของ CIA ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นน่ะเขาที่พักแต่ว่าเขามาออฟฟิศตรงนี
1: ้
0: ซึ่งก็คือเขาก็ไม่ไกลเนาะ
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนนั้นมันมีอุปกรณ์สื่อสารอะไรบ้างน่าจะเหมือนในหนังนะเราก็ไม่เคยเข้าไปดูข้างใน
2: สิ่งที่ CIA เข้ามาทำก็คือตัวบิลเลียร์และก็ทีมงานนะครับรวมทั้งท่านทูตโดนอฟันนะครับก็คือการตั้งออฟฟิศขึ้นมาตั้งบริษัทที่ชื่อว่า C Supply ตั้งที่ไหนมันคือพัดพงเอาล่ะครับวันนั้นนะพัดพงคือหลักกิโลเมตรที่หนึ่ง
3: ในช่วงสงครามเวียดนามนั้นนอกจากความแนบแน่นระหว่างเรากับอเมริกาแล้วไทยยังเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายในภูมิภาคที่อเมริกาจะปล่อยให้ล้มไม่ได้อเมริกาปักธงให้ไทยเป็นฐานที่มั่นในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สิ่งที่ตามมาก็คือฐานทัพอากาศ7แห่งนครพนมอุบลอุดรโคราชตาครีอุตะเภาและดอนเมืองอเมริกาพยายามรักษาป้อมค่ายประเทศไทยเข้ามาสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกให้กับทหารไทยเพื่อเข้าร่วมรบในสงครามครั้งนั้นด้วย
1: การเข้ามาของชาวอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามทำให้พัดพงเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติเป็นที่ตั้งของร้านอาหารก็เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานั่นก็คือธุรกิจบันเทิงไนท์คลับผับบาร์พัดพงกลายเป็นจุดสนใจและเป็นที่รองรับทหารอเมริกันเจ้าหน้าที่อเมริกันที่จะเข้ามาพักผ่อนระหว่างสงครามย่านนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นย่าน Red Light District ครับ
4: ทหารอเมริกันที่เกษียณแล้วก็มาคุกอยู่ในนี้ CA ก็อยู่ในนี้หลายตึกนะอยู่ที่ตึก1นะตึกเชนเนริกันแล้วก็อยู่ที่ตึกของมาดริดนะฮะ
2: CA เงินเยอะนะครับการกินการอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นวิถีของอเมริกัน
4: บางคนเกษียณแล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกันให้เงินบำนาญก็มาเปิดบาร์เปิดอะไรอย่างเช่นบาร์กลางปีซึ่งเป็นอโกโก้บาร์แรกในปี1969

0: เอาพอ1970นี่จะเริ่มมีโชว์มาแล้วจะเขาเรียกจัมบะหรือว่าไอ้ทอโชว์แล้วก็ทำให้เกิดอากโกโก้กระลามไปทั้งหมดบาร์แกเปิดก็มีเบียร์มีเหล้าเนี่ยแล้วก็มีฟ้อนรำมีชกมวยมีอยู่มาวันหนึ่งมีสาวสวยเซ็กซี่เข้ามาในบาร์แกเมาเข้ามาสาวไทยนะก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแต่บิกินี่เต้นสมัยก่อนเขาเรียกจุกบอกคือตู้เพลงหยอดเหรียญบาทหนึ่งฟังเพลงร็อกเนี่ยเพลงร็อกเพลงคันทรีร็อกตอนก็เต้นทีนี้ไอ้หนุ่มๆ อเมริกันก็เต็มอยู่เต็มบาร์เลยก็เชียร์แบบสนุกสนานกันอะวันรุ่งขึ้นแกก็เอาจ้างผู้หญิงมาเลย 4-5 คนแล้วก็ทำกล่องยืนโอ้กล่องใส่มินิสเกิร์ตกับบูทฮะตอนแรกแล้วก็เต้นกับชุดบอกทุกคนก็เรียนแบบไปเลยทีนี้จากมินิสเกิร์ตกลายเป็นวันพีซจากวันพีซเป็นทูพีซจากทูพีซโนพีซใครใส่เลยแล้วก็มีโชว์อาบน้ำด้วยเพื่อนผมนี่เปิดไอ้บาร์อาบน้ำหนึ่งสาว7คนเนี่ย7คนในอาบน้ำแล้วเรากินเบียร์ดูสาวอาบน้ำอย่างนี้ก็มีนะ
1: สงครามเวียดนามกินระยะเวลายาวนานเกือบ20ปีสร้างความบอบช้ำและบาดแผลให้กับทุกฝ่ายในสหรัฐอเมริกาเองชาวอเมริกันก็ไม่พอใจกับความเสียหายที่พวกเขาได้รับในครั้งนี้เกิดการคัดค้านประท้วงต่อต้านสงครามที่ในท้ายที่สุดอเมริกาพ่ายแพ้เวียดนามเหนือบุกเข้ายึดกรุงไซง่อนได้ในปี2518
2: แม้ว่าสงครามเวียดนามจะจบลงแต่พัดพงยังมีชีวิตและลมหายใจต่อเนื่องนะครับต่อมาพัดพงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลกก็ได้นะครับ
1: ในช่วงปี1980เป็นต้นมาภาพของพัดพงถูกสะท้อนออกสู่สายตาชาวโลกหลายต่อหลายครั้งผ่านสื่อต่างๆดาราฮอลลีวูดศิลปินระดับตำนานหลายคนเคยมาที่นี่หนังอเมริกันจำนวนมากมาถ่ายทำใช้สถานที่เพื่อสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามความตายและความโหดร้ายในจิตใจผู้คนพัดพงถือได้ว่าเป็นหนึ่งหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งนั้น
2: พัดพงเองมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเองเปลี่ยนเมื่อมีตลาดนัดตั้งขึ้นมาบนถนนหน้าอาคารพาณิชย์เปลี่ยนเมื่อมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นไกด์เถื่อนหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้นักท่องเที่ยวค่อยๆหายไปจากพัดพงส่งผลทำให้ผู้คนที่ประกอบอาชีพบริเวณนี้ได้รับผลกระทบครับ
3: พัดพงเนี่ยซบเซาลงมาเยอะมากจากพัดพงเนี่ยเคยเป็นRed Light District อันดับหนึ่งของกรุงเทพเลยเนาะแล้วก็ตามมาก็คือคาร์บอยแล้วก็นานาตอนนี้กลับกลายเป็นว่านานาคาร์บอยแล้วก็พัดพงเนื่องจากว่าพัดพงมันเหมือนมีการไปหลอกเขาไปอะไรเขาม
0: ันชีตกันหรือว่าต้มกันเรื่องโชว์มันจะมีเขาเรียกไกด์ผีไกด์ผีนี่ประมาณ200คนไกด์ผีว่าดูปิงปองโชว์ร้อยบาทแล้วก็ไปถ่ายเงินเขาบางคนบอกว่าร้อยบาท500บาทมันจะมีเขาเรียกอีแรงลงกินริงเข้ามา5คนแบบนี้เช็คบินออกมา 3,000 บ้าง 6,000 บ้าง 10,000 บ้างหรือมากกว่านั้นอีก
4: คือแต่ก่อนในย่านนี้ของเราจะไม่เปิดรับคนไทยเลยใช่คนก็จะมองว่าย่านนี้เป็นที่ไม่สมควรเข้ามา
5: แต่ว่าจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมเราถามเจ้าของบาร์ว่าทำไมเขาถึงไม่รับคนไทยเขาบอกว่าเวลาคนไทยที่เข้ามาทานในบาร์เนี้ยเราคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่น มีเรื่องพอเมาแล้วชอบมีเรื่องเขาก็มีเรื่องกับฝรั่งพอมีเรื่องกับฝรั่งก็ทำให้เหมือนกับว่าเจ้าของร้านต้องเลือกแล้วเจ้าของร้านก็ต้องเลือกต่างชาติใช่เพราะมันมีเรื่องเขาก็เลยบอกตอนหลังก็เลยตัดปัญหาว่าขออนุญาตไม่รับคนไทยก็เลยถือว่าที่นี่ทำไมไม่คนไทยเข้าจริงๆมันมีลึกที่มาที่ไปจากเจ้าของบาร์นะคะอันที่ไปถามมาใช่มันเกือบจะเป็นที่ช่วงที่น่ากลัวนะคะติด1ใน10สถานที่ไม่น่ามาของกรุงเทพนะคะ
6: The main point 20 years ago was the night market, right? So there was a night market every day set up, which was one of the main attraction points. We had lots of restaurants and many go-go bars. That was like the three factors. And today, most of the restaurants haven't survived the crisis. Many of the go-go bars closed. So it's kind of like tilting towards a redefinition right now. It's happening now.
3: คิดว่าเป็นสถานที่จริงแล้วเป็นสถานที่ที่สร้างชื่อให้เมืองไทยนะถึงอาจจะชื่อมันอาจจะแบบว่าเอาเหมือนสมัยก่อนอะไรนะเพลงของใครนะที่อะไรทอมเมริโกลัสไนท์ใช่ไหม I love เมืองไทย I like พัทพงซึ่งก็เขาไลฟ์ในที่นี้เขาอาจจะแค่มาเฮฮาปาร์ตี้ในนี้แล้วเขามีความสุขกลับไปมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนึงนะคะ
0: เที่ยวไหมผมเที่ยวมานี่50 กว่าปีผมไม่เคยดูถูกผู้หญิงพัทพงเลย
7: ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
6: That I start to then like a, it's like a one dot and another dot, and then I start to connect the dot in my mind, and I was like, wow, that's actually an amazing story, and I think there is more to it maybe, and I start to do my research and keep my eye open for something, and talk to some people and collect more stories, and I start to understand, and there is an amazing story.I think what I like to see and what is already happening is both like maybe in the same direction that Patpong now belongs more to the context of Chinatown, the river, Charoenkrung, rather than Patpong Nana Cowboy. I think we are moving more in a direction of being in touch with our localpeople here. We see a lot more Thai visitors now in Patpong.
8: เป็นเรื่องธรรมดาที่พื้นที่พัทพงอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเช่นเดียวกับย่านต่างๆในกรุงเทพมหานครหากแต่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไม่ได้ในอดีตประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่สงครามก็จริงแต่เรามีผลกระทบทางโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเรามีค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างมโหฬาร
9: มันเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่บ้านเช่าที่ทหารอเมริกันต้องการเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมครับการทำงานแม้กระทั่งสามล้อนะครับที่อยู่ในเมืองที่อเมริกันเที่ยวเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลายสิ่งหลายอย่างยอมรับว่าเราก็เรียนรู้จากสหรัฐนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะครับวันนั้นนะผู้หญิงไทยเนี่ยต้องสูบบุหรี่ใช่ไหมต้องย้อมผมต้องนุ่งกระโปรงสั้นใส่รองเท้าตึกไอ้ที่เคยทำไร่ทำสวนอยู่แม่งออกมาเต้นกันหมดอ่ะ
8: สำหรับผมพื้นที่พัทพงคือความลับแห่งสงครามคือความรื่นรมหลังบาดแผลวันนี้เราอาจต้องมาทบทวนกันว่าสิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรเรายอมรับมันได้ไหมถ้ายอมรับได้เพราะอะไรยอมรับไม่ได้เพราะอะไร
10: สงครามตัวแทนก็ยังดำเนินอยู่ใช่ไหมคะจีนก็ยังใช้อิทธิพลอำนาจซึ่งมีมากขึ้นด้วยรัสเซียก็อีกขั้วหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วล่ะยังทํางานอยู่ตลอดเวลามีความต่อเนื่องในการทํางานอยู่ตลอดเวลาคนไทยที่อยู่ตรงกลางมากๆแบบเนี้ยเราจะไปทางไหนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สะท้อนออกมาจากปรากฏการณ์ของพัทพงนะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนัก

0: แล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
1: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
2: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
1: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
2: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
2: ประเพณีล่องสะเปา นอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3 Cheers
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
2: eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง

0: หารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
0: Thai Delicious

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทาก็แบบโอ้โหมันอิ่ม

0: การทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณผู้ชมครับพระบรมธาตุหริพุนชัยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนคนไทยซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาช้านานปูชนียสถานอันยิ่งใหญ่ที่เรืองรองผ่องอำไพร่วมเรียงเคียงคู่อยู่กับนครหริพุนชัยมากว่า 1,300 ปีล่วงมาแล้วพระบรมธาตุเจดีย์สีทองสุกปลั่งอลังการพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาที่หากได้มาสักการะบูชานับว่ามีพลานิสงส์ยิ่งนักความงดงามของมหาเจดีย์ที่ดลให้กวีล้านนาได้พรรณนาถึงความงามเอาไว้ในโครงนิราศหริพุนชัยฉบับเชียงใหม่ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่ามหาชินธาตุเจ้าจอมจักรจอมจักรโลกทศลักษณ์เลิศล่าเลิศล่ามีใครทักเทียมแทกได้เองเทียมแทกวางไว้ฟ้าฟากด้าวดาวดึงปูชนียสถานที่ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพให้เป็น1ใน8จอมเจดีย์ที่มีอายุเก่ากาลและเพียบพร้อมด้วยศิลปกรรมอันโดดเด่น
1: อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สตมหาสถานที่ราชสำนักสยามได้กำหนดให้เป็นประเพณีว่าพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าพระองค์ใดเมื่อได้ขึ้นเสวยสิริราชสมบัติแล้วจะต้องแต่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเทียนทองธูปเงินเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำการสักการะบูชาทุกครั้งไป
0: พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถาพรอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินถิ่นนี้มาช้านานเป็นศูนย์กลางนครรัฐประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรหริพุนชัย

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลากลับไปในดินแดนโบราณที่เป็นดั่งต้นตำนานแห่งปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือมหานครอันเกรียงไกลไพศาลเป็นแหล่งอารยวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยศิลปะสถาปัตย์และเป็นต้นตำนานพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินสยามที่มีความเป็นมายาวนานกว่าพันปีที่นี่คือนครลำพูน

จริงนครลำพูนมีประวัติความเป็นมาดังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าพระวาสุเทพฤาษีกับทันตะฤาษีสองพระสหายได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าลำพูนมีความหมายว่าที่ดอนหรือเนินสูงเนื่องจากเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งเมืองลำพูนนี้บางแห่งว่าเดิมทีชื่อพิงคบุรีแล้วเปลี่ยนเป็นหริพุนชัยซึ่งอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานจากปราชญ์ท้องถิ่นกล่าวกันว่าคำว่าหริปุนเมื่อออกเสียงเร็วๆจะกลายเป็นละปูนแล้วแผลงไปเป็นคำว่าลำพูนจนถึงปัจจุบันนครลำพูนภูมิสถานย่านที่ในสมัยอดีตการเรียกขานเอาไว้ว่าแคว้นหริพุนชัย

0: ายถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฉันพลสมอดังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูนระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเสด็จมาบิณฑบาตและได้แวะรับฉันลูกสมอที่ชาวลั้วนำมาถวายโดยได้ทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่าหริพุนชัยนครซึ่งคำว่าหริแปลว่าสมอส่วนคำว่าพุนชัยแปลว่าการกินนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในตำนานจามเทวีวงชินการมาลีปกรณ์และตำนานมูลศาสนาระบุถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยเอาไว้ว่าพระวาสุเทพฤาษีได้นำชาวลั้วกลุ่มหนึ่งล่องลงมาตามแม่น้ำเห็นสถานที่แห่งหนึ่งชัยภูมิดีอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงคิดที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณบริเวณดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำปิงและได้ชักชวนให้พระสุกะทันตะฤาษีพระสหายแห่งเมืองละโวมาช่วยเตรียมการสร้างเมืองและได้มีราชสารส่งไปยังพระอนุสิตฤาษีพระสหายแห่งเมืองสัชนาลัยให้นำหอยสังมาเป็นแบบอย่างในการสร้างเมืองพระอนุสิตฤาษีได้สั่งให้นกหัสดีลิงไปหาหอยสังมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการวางผังเมืองหริพุนชัยตามรูปหอยสังซึ่งเป็นผังเมืองแบบโบราณที่มีรูปทรงยาวรีขนานไปกับแม่น้ำใช้ธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นปราการมีความคดโค้งไปตามลำน้ำและมีลักษณะเป็นรูปหอยสังครั้นเมื่อการบริการพระนครทั้งปวงสำเร็จลงแต่ยังขาดผู้มีคุณธรรมที่จะมาปกครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้คำแนะนำแก่พระฤาษีวาสุเทพว่าพญาจักรวรรดิเจ้าเมืองละโวมีพระราชธิดานามว่าจามเทวีมีสติปัญญาสามารถฉลาดหลักแหลมรอบรู้เรื่องสรรพกิจขัตติยประเพณีพระอัจฉริยสัยเสงี่ยมงามตั้งอยู่ในศีลสัตย์สุจริตธรรมสมควรจะเป็นเจ้าเมืองปกครองรัฐประชาราษฎร์นี้ก่อนควรจะไปทูลขอหนอจักรพรรดิราชบุตรีองค์นี้มาครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้ขวะยกุมารเป็นราชทูตไปทูลเชิญขอพระนางจามเทวีมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหริพุนชัยครั้นเมื่อถึงเมืองละโวพระนางจามเทวีทรงพอพระทัยที่จะไปปกครองเมืองจึงออกเดินทางโดยเรือจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบเมืองละโวทั้งยังอพยพผู้คนจำนวนมากมาตามแม่น้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ7เดือนจนมาถึงเมืองหริพุนชัยและได้ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยได้นำระบบการปกครองแบบกษัตริย์อีกทั้งยังทรงเชิญพระสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบภาคเหนือเป็นครั้งแรกจนมาถึงทุกวันนี
1: ้คำว่าหริพุนชัยที่เขียนต่างกันนะคะในตัวสะกดนะคะจริงๆแล้วจะไปเน้นในเรื่องของเสียงมากกว่าเน้นในเรื่องของรูปสระในภาษานะคะแต่ว่าในศิลาจารึกบางที่ก็มีสระแต่บางที่ก็ไม่มีสระเช่นศิลาจารึกที่วัดพระยืนคำว่าหริพุนชัยมีสระไออยู่ก็เป็นที่มาของคำที่นักประวัติศาสตร์ก็มาตีความนะคะแต่ในศิลาจารึกบางที่ก็ไม่มีนะคะมีตัวชอช้างแล้วก็มีจุดนิดนึงแล้วก็มียอยักษ์ซึ่งมันเป็นรากศัพท์ของทางภาษาบาลีสันสกฤตที่มันมีการพัฒนาภาษามาแล้วอะค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองที่อะค่ะมันพ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
2: ศูนย์กลางความเจริญของหริพุนชัยนะครับตามตำนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางขึ้นมาของพระนางจามเทวีทางเส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของหริพุนชัยเองเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำเป็นหลักนะครับบริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยน่าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองในอดีตนะครับ
3: เดิมทีวัดพระธาตุหริพุนชัยนี้นั้นเป็นเขตพระราชฐานของเจ้าผู้ครองเมืองลำพูนเมืองหริพุนชัยปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าอาทิตยราชทำการปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นก็มีเจดีย์ทองคำโผ ุดขึ้นเหนือจากแผ่นดินสูงประมาณ3ศอกพระองค์ท่านก็เลยยกเอาสถานที่อันเป็นพระราชฐานของท่านนะขึ้นเป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการปกครองในยุคโบราณกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้ทำการสร้างเติมเสริมองค์พระบรมธาตุเจดีย์จนกระทั่งองค์พระบรมธาตุอริยพุนชัยปรากฏใหญ่โตสูงตระหง่านเด่นงามเป็นที่น่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็นในปัจจุบันนี้

0: ละปะหฤพุนชัยมรดกล้ำค่าที่สั่งสมสืบทอดส่งต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีโดยสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่หฤพุนชัยยังเป็นราชธานีและด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในสมัยพระนางจามเทวีซึ่งส่วนมากจะนิยมสร้างเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเข้ามากับคณะสงฆ์และข้าราชบริพารที่มีความรู้ทางศิลปะวิทยาการด้านต่างๆในสมัยพระนางทำให้ศิลปะหฤพุนชัยจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองละโวดังปรากฏหลักฐานอยู่ในงานสถาปัตยกรรมพบเห็นได้ในยุคปัจจุบันที่เจดีย์กู่กุดวัดจามเทวีและปทุมเจดีย์วัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเจดีย์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นล่างสุดเป็นชุดเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยมต่อขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกัน5ชั้นทุกมุมของทุกชั้นประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กเรียงเป็นยอดบริวารจนถึงส่วนยอดของเจดีย์ศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบหฤพุนชัยยังมีเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ลำพูนนั่นคือเจดีย์วัดเกาะกลางที่อำเภอป่าซางและเจดีย์เชียงยันวัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดมีเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมแต่ละด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปนอกจากนี้แล้วศิลปะสถาปัตย์แบบหฤพุนชัยยังปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์ทรงกรวยหรือเจดีย์ทรงหลอมฟางพบเพียงแห่งเดียวในนครลำพูนนั่นคือกู่ช้างลักษณะก่ออิฐโบกปูนเป็นวงกลมสูงราว8เมตรตอนบนเป็นรูปปลายตัดมีลักษณะเจดีย์ทรงกลวยยอดด้วนคล้ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะของรัฐพยูประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมแล้วนั้นศิลปะหฤพุนชัยยังคงหลงเหลือหลักฐานด้านงานศิลปกรรมต่างๆอีกมากมายทั้งงานประติมากรรมที่เป็นงานสลักจากหินงานปูนปั้นและงานดินเผาที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์ภาชนะดินเผาพระพิมพ์ดินเผาซึ่งมีจำนวนมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในศิลปะหฤพุนชัยที่ปรากฏเป็นหลักฐานให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นแห่งนี้มาช้านานตลอดระยะเวลานับพันปีล่วงมาแล้ว
1: ศิลปะของหฤพุนชัยในแง่มุมของนักประวัติศาสตร์นะคะก็มองว่ารับเอาอิทธิพลในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านศาสนาเนี่ยมาจากลพบุรีชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปลอกเข้ามาทั้งหมดฮะก็คือศิลปะของหฤพุนชัยก็เป็นเอกอ่ะก็เป็นเอกแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรมแรกสร้างเนี่ยส่วนมากสถาปัตยกรรมหรือว่าวัดวาต่างๆในเมืองหฤพุนชัยเนี่ยจะเป็นก่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดค่ะก็เป็นวัตถุที่พิจารณาแล้วว่ามันคงทนถาวรแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะไปขุดมาเป็นแท่งๆแล้วก็เอามาก่อเป็นเจดีย
2: ์ศิลปะหฤพุนชัยเนี่ยลักษณะเด่นก็คือ1ทำสถูปทรงพีระมิดคือแท่งสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มคูหาหลายพระองค์มีให้พบหลายแห่งนะคะเช่นที่วัดจามเทวีแสดงแสนยานุภาพในลักษณะเปล่งประกายนะคะลักษณะตรีกายค่ะด้านละ3องค์รวมทั้งหมด5ชั้นชั้นละ12ก็เป็น60องค์ซุ้มจรณำคือซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ซุ้มจรณำที่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือทำเป็นวงโค้งดอกจิกนะคะก็คือวงโค้ง3วงสุดปลายของวงโค้งเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวมกระหรือตัวมกรนะคะอ้าปากแล้วก็คายพวงอุบะเข้าหากันซึ่งมีลักษณะผสมกันทั้งศิลปะขอมศิลปะพุกามศิลปะมอญแบบทวารวดีดูแล้วนี่คือหัวใจของหฤพุนชัยมีความคลุกเคล้ากันของหลายอารยธรรมผสม เอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบหลีพูนชัยอย่างนึงเลยนะคะก็คือวัสดุเราจะต้องทำมาจากดินเผาเพราะลำพูนเนี่ยเป็นแหล่งดินเผาชั้นเยี่ยมนะคะตั้งแต่อดีตแล้วลักษณะเด่นที่ยังคงมาจากตั้งแต่ศิลปะทวารวดีก็คือคิ้วจะต่อกันเป็นปีกกาอยู่นะคะนี่คือลักษณะของทวารวดีที่เรายังรับมาตาก็จะโปนจมูกก็จะใหญ่ปากก็จะแยมแล้วก็แบะนิดนึงที่สำคัญเลยคือพระพุทธรูปหลีพูนชัยจะต้องมีรสุก็คือจะต้องเป็นพระแบบมีหนวด
1: ศิลปะหลีพูนชัยคลี่คลายเป็นล้านนานะคะในช่วงปลายราชวงศ์จามเทวีนะคะก็มีล้านนาเข้ามาผนวกเอาหลีพูนชัยไปเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการล่มสลายของวัตถุก่อสร้างที่มันเป็นไปตามกาลและเวลาพอสร้างใหม่ก็เอาความคิดใหม่ๆเข้ามา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังมีพระอารามหลวงสำคัญในสมัยพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีศรีหริพุนชัยศาสนสถานที่มีชื่อเรียกขานกันว่าวัดมหาวันพุทธสถานโบราณตามตำนานจามเทวีวงศ์ที่พระนางมีความประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองซึ่งเรืองรองผ่องอัมไพให้เป็นมิ่งมงคลแก่ไพร่ฟ้าประชาชนคนในนครลำพูนณพระอารามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระปฏิมาซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลำพูนพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปีพุทธศิลป์ที่ได้รับการจารึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพุทธศิลป์ที่มีนามว่าพระรอด
1: พระรอดแห่งวัดมหาวันจากตำนานเล่าขานกันไว้ว่ามหาวนารามเป็นพระอารามหลวงในยุคที่พระนางจามเทวีปกครองอาณาจักรหริพุนชัยได้นำศาสนามาฟื้นฟูบ้านเมืองจนมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์อีกทั้งพระนางจามเทวีทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆถ้าหากใครตีเมืองหริพุนชัยได้ก็สามารถจะครอบครองเมืองและตัวพระนางจามเทวีเป็นมเหสีได้อีกด้วยจึงก่อให้เกิดมีสงครามมาโดยตลอดพระวาสุเทพฤาษีและพระสุกะทันตะฤาษีจึงปรารภกันว่าหริพุนชัยนครนี้มีสตรีเป็นผู้ปกครองในอนาคตข้างหน้ามีศึกเหนือศึกใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการต่อไปอาจมีผู้คิดแย่งชิงราชสมบัติฤาษีทั้งสองจึงมีความเห็นสมควรจัดสร้างเครื่องรางของขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่เป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารเสนาอมาตย์และอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งยังแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ให้กับบ้านเมืองจึงตั้งศาลบูชาเทพยดาฟ้าดินเพื่อสร้างพระรอดพระคงโดยเกณฑ์ช่าง10หมู่ร่วมกันออกแบบพระรอดด้วยไม้มงคลแกะสลักพิมพ์พระหลายพิมพ์จนในที่สุดก็เลือกพระรอดพิมพ์ใหญ่เป็นปางมารวิชัยมีลวดลายรูปใบโพประดับคล้ายรัศมีรอบองค์พระห่มจีวรเฉียงมีชายสังขติสั้นซึ่งเป็นอิทธิพลของศิลปะปาละโดยสันนิษฐานว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากศิลปะแบบลพบุรีการสร้างพระรอดมีการผูกอาถรรพ์ไว้ตรงใจกลางเมืองแล้วจัดหาดินลำพูนทั้ง4ทิศพร้อมด้วยว่าน 1,000 ชนิดจากนั้นเริ่มบริกรรมคาถาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงสุมไฟด้วยไม้มหกฟ้านาน7วัน7คืนแล้วนำพระคงที่เผาแล้วปลุกในเจดีย์ทั้ง4ทิศเพื่อเป็นการผูกอาถรรพ์และนำพระรอดไปบรรจุไว้ในกู่วัดมหาวนารามเป็นพระที่มีความเชื่อในเรื่องการรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทำให้ในสมัยนั้นเมืองหริพุนชัยรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูไร้ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระรอดนั้นเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินดินเขานะครับเป็นพระที่มีลายเส้นลายต่างๆที่คมชัดลึกมากนะครับซึ่งพูดกันตรงๆว่าเป็นพระฝีมือช่างหลวงเลยทีเดียวนะครับพระรอดนั้นแตกกลุ่มออกมาจากวัดมหาวันเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกเนี่ยแตกเมื่อปีพ.ศ.2460กว่าเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าทางเจดีย์ที่วัดมหาวันที่บรรจุพระรอดน่ะโดนฟ้าผ่าเจดีย์ก็พังแล้วพระรอดก็หล่นลงมาด้วยผมเข้าใจว่าพระรอดเนี่ยคงจะเอาไว้ที่บนคอเจดีย์แล้วเมื่อพังลงมาพระรอดก็กระจายไปทั่วบริเวณวัดหลังจากที่บูรณะเจดีย์แล้วนะฮะก็มีแตกออกมาอีก2ครั้งรอดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5พิมพ์พิมพ์ที่1ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์กลางพิมพ์ที่3ก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ที่4ก็คือพิมพ์ตื้นและพิมพ์ที่5คือพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ที่มีความนิยมที่สุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพระพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีความสง่างามกว่าพิมพ์อื่นแล้วก็มีลายเส้นที่คมลึกพระรอดนั้นในวงการพระเนี่ยนะฮะพวกนิยมสะสมพระในรุ่นเก่าๆเนี่ยยกให้เป็น เทวีแห่งนิรันตรายก็คือพระที่พ้นจากพยันตรายทั้งหลายจากคำบอกเล่าของผู้ที่นิยมสะสมพระรอดแล้วก็มีพระรอดที่ไว้ใช้ซึ่งก็จริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินว่าใครแขวนพระรอดแท้ๆและประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ห้อยด้วยนะฮะคือถ้าผู้ห้อยเนี่ยประพฤติตัวทำตัวไม่ดีพระก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร

0: อาณาจักรหริพุนชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือซึ่งรวบรวมความภาคภูมิใจไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งด้านศิลปะสถาปัตย์พุทธศิลป์แห่งแผ่นดินมาช้านาน
1: ล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1824อาณาจักรหริพุนชัยถึงคราล่มสลายเข้าสู่ยุคสมัยแห่งล้านนาแต่ความมั่นคงและความศรัทธาของปวงประชาในศาสนธรรมยังคงเหนียวแน่นแว่นแคว้นดินแดนแห่งนี้ยังดำรงคงอยู่ในสถานะเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมา
0: และนคราแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพุทธสถานที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นจากบรรพชิตนักพัฒนาตรงบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดบ้านปาง
1: พระอริยสงฆ์ที่จาริกธุดงเพื่อสั่งสมคุณประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ในการสร้างศาสนสถานบูรณะพระอารามทั่วบ้านย่านเมืองล้านนาจนได้รับการกล่าวขานกันว่านักบุญแห่งล้านนาไทย
0: สมณเจ้าผู้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนคนเมืองเหนือสมณเจ้าผู้มีสมัญญานามว่าครูบาศรีวิชัย
2: ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2421ปีขานที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดพูนเป็นบุตรชายของนายควายนางอุษามีพี่น้องทั้งหมด5คนท่านเป็นบุตรคนที่3มีนามเดิมว่าเฟือนหรืออินเฟือนซึ่งหมายถึงการเกิดเสียงกัมปนาทวันไหวและส่งเสียงดังไปถึงชั้นสวรรค์กระทั่งอายุได้18ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์

0: รับสมญานามว่าสามเณรศรีวิชัยพุทธศักราช2441สามเณรศรีวิชัยอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าอุปสมบทณอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านโฮ่งหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยพุทธศักราช2444พระครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปยังถิ่นอื่นและไม่ได้กลับมาอีกเลยขณะนั้นครูบาศรีวิชัยบรรพชาได้4พรรษาเป็นผู้ทรงศีลาจารวัดงดงามและมีพรรษามากกว่าภิกษุสามเณรอื่นจึงรับช่วงปกครองวัดรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อครบ5พรรษาจึงได้เป็นเจ้าอาวาสแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อารามใกล้บ้านไม่ได้รับความสงบดีนักจึงเสาะแสวงหาที่เหมาะสมตามสมณวิสัยไปพบสถานที่แห่งหนึ่งบนเนินเขาเห็นว่าเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีจึงสร้างวัดใหม่โดยให้ชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ที่ชาวล้านนามีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นนักบุญนะก็เป็นตนบุญน่ะตนบุญนี่ก็คือว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องเคยเวียนว่ายตายเกิดมาทำความดีมาสะสมมามากแล้วมีคนมานับถือท่านมากเหลือเกินจนละเลยต่อคณะสงฆ์ที่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมมาจากภาคกลางเพราะว่าชาวบ้านพอใจที่จะเคารพหรือเชื่อฟังครูบามากกว่าก็ทำให้ถูกเพ่งเล็งท่านมีข้อหานี่ตามประวัติก็รู้สึกมี3ครั้งที่เอาตัวลงไปสอบสวนอะไรอย่างนี้หลายๆข้อหารวมแล้วก็คือว่าตั้งตัวเป็นกบฏต่อการปกครองของคณะสงฆ์และบ้านเมืองแต่ว่าหลังจากที่ได้สอบสวนได้ไต่สวนอะไรแล้วก็เข้าใจอ่ะอย่างนั้นจึงไม่เอาผิดท่านนะสมเด็จพระสังฆราชก็จึงได้ตัดสินว่าท่านไม่มีความผิดไม่ได้เป็นลักษณะนั้น
2: ครูบาเป็นคนที่ทำด้วยการปฏิบัติก็เลยเป็นคำตอบให้เห็นว่าวัดในล้านนาเท่าไหร่108วัด108หรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นจะต้องอนิอาราธนานิมนต์ครูบาไปเพื่อที่จะสร้างวัตถุต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆผลงานที่ดีเด่นของครูบาเนี่ยที่เป็นสร้างเป็นถาวรที่ชัดเจนก็คือที่เราเห็นที่รู้ทั่วไปก็คือถนนขึ้นวัดพระธาตุสุเทพนะส่วนหนึ่งก็บูรณะวัดพระธาตุนี่นะก็มีส่วนมากเลยวัดหลายวัดในล้านนาหลายวัดท่านก็ไปช่วยบูรณะ
3: มาอยู่กับครูบาตั้งเมื่ออายุ12เมื่อกลางวันนี่ก็น้ำกินน้ำหยังเพื่อก็เอาเป็นกินบางทีก็ทำน้ำส้มเพื่อเป็นกินครูบาเป็นสอนว่าจะไปลักจะไปล่วงจะไปลักโล่ลวงเอาของเพื่อนมากินบอดี
4: ที่ศรัทธาครูบาเนี่ยครูบาเป็นคนที่สร้างวัดสร้างวานที่เป็นครูบาที่มีก็ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เหลียวก็รักครูบาทุกปีเนี่ยถึงปีใหม่แล้วเราทุกคนเนี่ยต่อน้ำกับโซ่ปล่อยเนี่ยต่อไปที่วัดสาบเจดีย์เนี่ยต่อสู่มาเจ้าที่เจ้าทางบ้าผลเนี่ยเชื่อครูบาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะถึงปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงเพิ่มขึ้น

เกียรติประวัติอันเกรียงไกรของนักบุญแห่งล้านนาไทยพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลธรรมซึ่งมีธรรมเทศนาคำสอนให้แก่ปุถุชนคนบนโลกนี้เอาไว้ว่าเครื่องประดับขัตติยนารีทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองตันหากามคุณเหมือนดั่งน้ำผึ้งแช่ยาพิษสำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัวโดยบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลยแม่น้ำคงคายมนาอิรวดีมหิมหาสรภูซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ทั้ง5แม่น้ำแม้นจะเอามาอาบให้หมดทั้ง5แม่นี้ก็บ่อาจจะล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้ลมฝนลูกเห็ดแม้จะตกลงมาหลายหาก็บ่เย็นเข้าไปถึงภายในให้หายจากความทุกขเวทนาได้นี่คืออานิสงส์แห่งการรักษาซึ่งความดีเป็นธรรมเทศนาที่น่าจะกระตุ้นสามัญสำนึกของผู้คนในยุคปัจจุบันให้รู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีและใช้ปัญญานำความสุขมาใส่ตัวนั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งมวล

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังคงมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภายใต้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สถิตติดอยู่ยังนักคราแห่งนี้นั่นคือโคขาวลำพูนสัตว์สี่เท้าที่มีเรื่องราวคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เคียงคู่อยู่ด้วยว่าหากโคขาวลำพูนตัวใดที่มีลักษณะเป็นมงคลจะได้รับเลือกเป็นพระโคตามตำนานได้เล่าขานเอาไว้ว่าพระโคหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พักติสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์โคขาวลำพูนที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าตรงตามตำราโบราณจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ
1: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมโบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตัวตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงได้ต้องแสหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้ได้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจก็การที่จะแก้ไขเยียวยาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของ

0: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรของประเทศไทยโดยมีพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงกับโคขาวลำพูนโคพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเอง
1: พันโคที่คัดเลือกนะครับเป็นพระโคที่ใช้ในประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนางขวัญในแต่ละปีเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มีอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพันเป็นพันพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโคไทยใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโคชื่อว่าโคพันขาวลำพูนเพราะเวลารูปร่างเขาเนี่ยเวลามาแต่งนะครับชุดพระโคแล้วส่งเครื่องแล้วเนี่ยก็จะสง่างามมากนะครับสมพระเกียรตินะครับซึ่งในระยะหลังมาเนี่ย10กว่าปีมาได้แล้วครับก็โคพันขาวลำพูนเนี่ยจะได้เป็นโคที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนางขวัญมาโดยตลอด
2: โคนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นมงคลนะครับก็คือว่าลักษณะที่เป็นมงคลนะครับจุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือดูที่ขวัญนะครับขวัญจุดแรกก็คือขวัญหน้าเดิมลักษณะขวัญจะวนขวาไปซ้ายนะครับจุดที่สองนะครับลักษณะขวัญก็คือขวัญทัดดอกไม้คืออยู่ที่โคนหูนะครับขวัญที่สามนะก็ขวัญทัดดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวัญที่สี่นะครับก็จะมีขวัญที่สะพายทับนะครับขวัญที่ห้านะครับก็จะอยู่ที่กลางหลังนะครับหน้าของโคขาวลำพูนนะฮะก็จะมีขนตาสีขาวนะครับหูก็จะขาวนะนะเขานะจะมีส่วนที่ขาวนะครับต่อไปก็คือจมูกนะฮะจะมีสีขาวมากนะครับนั่นคือลักษณะของโคขาวลำพูนที่มีลักษณะที่จะนำมาเข้าในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับ
3: โคขาวลำพูนนี้นะครับมาระยะหนึ่งนะครับก็หายไปจากจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่อย่างมากแต่นี้ก็มีกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ให้ความสนใจเห็นความสำคัญของโคขาวลำพูนซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นมรดกของจังหวัดลำพูนเรานะครับ
4: สำหรับชาวลำพูนนะครับก็ระลึกนะครับระลึกว่านี่คือชื่อของจังหวัดลำพูนแล้วยิ่งโคของเราได้เป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่เขาไปใช้เป็นพระโคก็ยิ่งต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญเปล่าแล้วให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้เป็นจุดที่เราคิดถึงว่าโคขาวลำพูนมีประโยชน์แล้วเป็นชื่อของจังหวัดลำพูนก็อยากฝากพี่น้องชาวลำพูนของเราว่าอย่าเพิ่งไปลืมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราก็คือโคขาวลำพูนถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์หรือรักษาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตผมว่าโคขาวลำพูนก็จะสูญพันธุ์เหลือแต่ชื่อไว้ให้ลูกหลานได้ยิน
5: นอกจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามภูมิสถานแห่งนี้ยังคลาคล่ำไปด้วยวิถีของผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกขานกันว่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชาชนคนลำพูนโด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลว่าลำไยของที่นี่คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระธาตุเด็ดพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริคุณชัย
0: ลำไยมีชื่อเรียกพื้นบ้านว่าบ่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางตอนใต้ของประเทศจีนนับพันปีล่วงมาแล้วชาวจีนปลูกลำไยเพื่อเป็นยาบำรุงแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดียลังกาพม่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2439โดยมีชาวจีนผู้หนึ่งนำลำไย5ต้นถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จกลับล้านนาเจ้าดารารัศมีได้แบ่งลำไยเอาไว้ปลูกที่กรุงเทพ2ต้น

0: วนอีก3ต้นได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆแห่งล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายดังปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511เก็บผลผลิตลำไยต่อต้นได้40ถึง50เข่งจนเกิดเป็นลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจนปัจจุบันนี้มีลำไยมากมายหลายพันซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดลำพูนคือลำไยพันอีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลข้างกลมแป้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานยิ่งนักเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงตลอดปีส่งออกไปขายต่างประเทศทั้งลำไยสดและลำไยแห้ง
1: จากการที่เราปลูกลำไยเป็นพืชวัฒนธรรมคือปลูกหลังบ้านปลูกทุกบ้านนะคะต้องเล่าถึงตรงนี้ด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไยใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นต้นไม้ประจำบ้านทุกคนจะต้องมียิ่งที่หนองช้างคืนเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยขนาดต้นเดียวขายได้ 10,000 บาทก็ถือว่าตรงนี้มันก็ได้รับความสนใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลำพูนให้หันมาปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้นนี่คือต้นลำไยต้นหมื่นนี่คือแกนมันแล้วก็นี่คือกิ่งที่ยังไม่ยอมตายยังมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนต้องใช้2คนโอบใหญ่มากค่ะแล้วกิ่งก้านสาขาแผ่ไปกว้างมากต้นของเขายังขลังอยู่เขายังไม่ตายจากลำไยลำพูนพันธุ์ที่นิยมปลูกในลำพูนอย่างกว้างขวางนะคะก็ประมาณ 90% เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอีดอนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดูแลง่ายอีดอเนี่ยเป็นพันธุ์ลำไยที่พัฒนาพันธุ์มาจากลำไยพวกเบี้ยวเขียวพวกสีชมพูตลาดของลำไยนะคะ 80% ของลำไยที่ผลิตในโซนภาคเหนือส่งไปขายที่ประเทศจีนคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไยเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้เขาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นใครที่รับประทานลำไยที่ลำพูนเนี่ยคุณดีใจได้เลยว่าได้รับประทานลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกค่ะ
2: ผมว่าลำพูนเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อแห้งกรอบหวานไม่มีน้ำรสชาติดีเป็นหนึ่งเลย

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมไปสืบค้นปูมประวัติอัตลักษณ์ต่างๆของเมืองลำพูนผ่านสมบัติพระสถานของบ้านเมืองซึ่งเรืองรองครองคู่อยู่ทั่วแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานเมืองโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรหริพุนชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือภูมิสถานอันโอฬารตระการตาไปด้วยศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่าการเมืองที่เรืองรองของอัมภัยในอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่มีนักคราใดเสมอเหมือนเรื่องเล่าเก่าโบราณตำนานบ้านตำนานเมืองที่ในปัจจุบันนี้บรรพชนคนยุคเก่าต้องการจะให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจและตราตรึงเอาไว้อยู่ในหัวใจตลอดไป
1: โบราณสถานโบราณวัตถุนั้นเป็นของมีค่าถ้าเกิดล้มหายหรือว่าสูญหายไปเราไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ทดแทนให้มีอายุเทียบเทียมกับของเก่าที่สูญหายไป
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนที่มุ่งมาสู่ลำพูนเนี่ยล้วนแล้วแต่มาสนใจเฉพาะพระเครื่องรางของขลังมองไม่เห็นเนื้อในแห่งคุณค่าอารยธรรมดิฉันคิดว่าหริพุนเนี่ยยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกรีกคือเป็นแม่ของอารยธรรมทั้งปวง
3: ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็นอารยธรรมที่ส่งผลไปถึงอาณาจักรล้านนาจวบจนที่เราคิดว่าอาณาจักรล้านนายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรล้านนาเรามีศิลปะที่ยิ่งใหญ่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหริพุนชัยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้และสามารถสืบสานต่อไปได้ถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือในเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่นครลำพูนแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีผมจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2504ความว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเองและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยที่ว่ามัน

0: เป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลเพียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
6: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษา

แก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

0: ที่ nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: ช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
6: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหารfertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็น

0: งที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณกลางเมืองสุโขทัยในฐานะพระอารามหลวงประจำราชธานีแห่งนี้และยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอาทิเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดบัวตูมที่แสดงถึงเอกของศิลปะสุโขทัยแท้ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงามมีพระพักตร์อ่อนหวานพระวรกายสมบูรณ์ได้สัดส่วนประดิษฐานอยู่ทั่วทุกบริเวณภายในวัดมหาธาตุเจดีย์ทรงต่างๆเรียงรายอีกกว่า200องค์ร่องรอยโบราณสถานมากมายไปภายในวัดมหาธาตุสะท้อนคติความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมั่นคงและยาวนานนับตั้งแต่แรกสร้างราชธานีสุโขทัยจวบจนเข้าสู่ราชธานีรุ่นต่อมา

0: บูหลานห้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีการบูรณะบ่อยๆจนมีเจดีย์ถึง200องค์นะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณปู่
0: เพราะมีการซ่อมแซมหรือสร้างเพิ่มอยู่บ่อยๆนี่แหละถึงช่วยให้วัดเหล่านี้มีชีวิตอยู
2: ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
3: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมาทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาด

0: ยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะลองตอบครูแพรหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การเขียนจดหมาย
0: เก่งมากค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำร่วมกันนะลูกนะนั่นก็คือกิจกรรมสื่อสารผ่านภาษาการสื่อสารเราสามารถสื่อสารผ่านอะไรได้บ้างจดหมายใช่อ่ะจดหมายอะไรนะลูกโทรศัพท์อะไรอีกนอกจากโทรศัพท์แล้วอะไรอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพจโอ้โหเพจเจอยุคสมัยไหนคะลูกยุคเก่าเลยนะคะเพจเจอปัจจุบันคือหายากนะคะหายากมากนะคะอ่ะโทรศัพท์แล้วในโทรศัพท์เวลาเราคุยกับเพื่อนๆเราก็จะมีการพิมพ์ลงไปถูกไหมคะนี่ก็คือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะในการติดต่อ Messenger Facebook Line อะไรอีกลูกInstagram เนาะอ่ะมาดูรูปนี้กันลูกในปัจจุบันนะคะคนเราเนี่ยจะติดต่อสื่อสารกันทางใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหลักๆเลยที่ในยุคสมัยนี้นะคะที่เขาติดต่อสื่อสารก็จะมีอะไรโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์แล้วต่อไปนั่นก็คือ Facebook นะคะ Facebook เราสามารถพิมพ์แล้วก็มีกล่องข้อความใช่ไหมคะสามารถพูดคุยหรือพิมพ์ได้นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะเป็นการใช้ภาษาเหมือนกันแต่เราใช้ภาษานะคะก็คือผ่านการพิมพ์ลงไปนะลูกนะต่อไปเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นแอปอะไรสีเขียวๆสีเขียวๆแอปอะไรแอป LINE นะคะหรือแอปพลิเคชันนะคะ LINE นะลูกนะก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือ3อย่างนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะแค่ตัวอย่างนะคะที่ในปัจจุบันคนเราใช้ติดต่อสื่อสารกันนอกจากนี้แล้วมีแอปพลิเคชันอื่นๆหรือช่องทางอื่นๆอีกมากมายที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันอะอย่างเช่นอะเด็กๆเวลาเราจะพูดคุยแล้วเห็นหน้าเราใช้อะไรวิดีโออะไรวิดีโอคอลเวลาเราทำงานเราอาจจะมีการใช้ Zoom ใช้โปรแกรมต่างๆนะคะในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะทำให้เห็นว่าปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารของเราง่ายมากแต่เด็กๆสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเรื่องการเขียนจดหมายในเมื่อเรามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราขนาดนี้แล้วแต่ทำไมนักเรียนป.5ยังต้องเรียนเรื่องการเขียนจดหมายหนูสงสัยไหมลูกมีใครสงสัยบ้างไม่มีเลยเหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกหนูไม่สงสัยเลยหนูตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะลูกเกิดความสงสัยบ้างไหมเอ่ยว่า ทำไมเราถึงจะต้องเรียนบทเรียนนี้นะเพราะอะไรเราเรียนแล้วเราได้อะไรเราสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไรในเมื่อเด็กๆต้นทางนะคะไม่สงสัยใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆปลายทางหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและเรียนรู้ว่าการเขียนจดหมายนั้นสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกหลัก

0: เขียนจดหมายได้2นักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายได้3นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมายเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูจึงได้ถามนักเรียนไงคะว่าเด็กๆไม่สงสัยเหรอลูกว่าในเมื่อเรามีแอปพลิเคชันมีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ติดต่อสื่อสารมากมายแล้วแต่ทำไมเรายังจะต้องมานั่งเขียนจดหมายหาเพื่อนๆหาผู้ปกครองอยู่อีกเคยไหมเคยเกิดข้อสงสัยหรือเคยเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจบ้างไหมลูกมีไหมลูกโอ้บางคนก็มีนะคะบางคนก็ไม่มีนะคะอ่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะตอบว่าก็จะพยักหน้านะคะว่ามีบางครั้งก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเรียนไปทำไมนะอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและรูปแบบของจดหมายนะคะจดหมายนั้นคืออะไรจดหมายนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2554ให้ความหมายไว้ว่าหนังสือที่มีไปมาถึงกันจดหมายนะคะตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นหนังสือที่มีไปมาถึงกันเป็นหนังสือที่มีไปมาถึงกันแสดงว่าเราจะต้องเขียนถูกไหมลูกต่อไปเรามาดูต่อนะลูกนะการเขียนจดหมายนะคะเป็นการเขียนตามรูปแบบเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวแจ้งความต้องการให้ผู้อ่านรับทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการเด็กๆ เริ่มเห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายหรือยังการเขียนจดหมายทำไมคะเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะเขียนสเปะสปะได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะจดหมายมีรูปแบบเฉพาะของตัวมันเองนะคะดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของจดหมายแล้วเรานะคะจึงจะเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารหรือบอกเล่าเรื่องราวนะคะไปยังผู้อ่านให้รับทราบได้อ่ะเรามาดูประเภทของจดหมายลูกเด็กๆคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทเดี๋ยวนะขอสุ่มหน่อยขอสุ่มหน่อยให้ถ่ายเล่นๆลูกให้ถ่ายเล่นๆเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางไม่ต้องเปิดยังไม่ต้องเปิดค่ะปิดค่ะปิดปิดเลยลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกถ้าได้หมายเลขที่คุณครูนะคะเรียกหรือจับได้ก็ให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามนะลูกเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเดาตัวเลขกันอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเห็นนะคะแอบกอดเลขไหนดีนะได้แล้วชึบเลขที่16ค่ะสะดุ้งแรงมากเลยลูกใจเย็นๆนะคะอ่ะหนูลองถ่ายดูซิลองคาดเดาดูซิว่าประเภทของจดหมายนั้นน่าจะมีกี่ประเภทลูก
2: 2ประเภทค่ะ
0: 2ประเภทอ่ะเราได้คำตอบว่า2ประเภทใช่ไหมคะเรายังไม่บอกก่อนนะเรายังไม่เฉลยก่อนนะว่าผิดหรือถูกอ่ะนั่งลงได้ลูกเลขที่16ไปแล้วต่อไปต่อไปเลขที่หุ้ย

0: เลขที่6หนูคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทลูกเมื่อกี้เพื่อนตอบว่า2แล้วอ่ะ
1: 2ครับ
0: หนูก็คิดว่า2ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้านั่งลงได้เลยจ้ายังไม่ได้บอกนะคะว่าถูกหรือผิดนะลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยหมายเลขแทมอุ้ยไม่มาสละสิทธิ์อ่ะเอาใหม่จับใหม่เร็วขึ้นละเดี๋ยวจะโชว์ให้นักเรียนดูเลยหนูคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทคะ
1: 3ครับ
0: 3นะคะตอนนี้เราได้คำตอบคือ2กับ3แล้วนะลูกนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปสิบเจ็ดค่ะไหนลองดูสิ
2: สองประเภทค่ะ
0: สองประเภทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนั่งลงลูนั่งลงเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของจดหมายนั้นมีกี่ประเภทคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดจะได้รับรางวัลไปนะคะถือว่าเสียงดวงแล้วกันนะลูกอาจจะได้รับรางวัล3คนก็ได้นะอ่ะมาดูประเภทของจดหมายกันเลยลูกประเภทของจดหมายนะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่1คือจดหมายส่วนตัวเราใช้เขียนถึงใครถึงใครบ้างจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนถึงครอบครัวถึงญาติพี่น้องอ่ะเก่งมากลูกต่อไปชึบจดหมายกิจธุระกิจธุระหนูคิดว่าเราเขียนให้กับบุคคลใดลูกเขียนกับใครเขียนเวลาเราเขียนลาเวลาเราไม่สบายลาป่วยแล้วเขียนให้ใครคะให้ใครให้คุณครูจดหมายลาป่วยลากิจลาไปต่างจังหวัดจดหมายกิจธุระต่อไปแทมจดหมายธุรกิจจดหมายกิจธุระกับธุรกิจแตกต่างกันนะลูกนะจดหมายธุรกิจนะคะเช่นจดหมายเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆหรือว่าจะเป็นจดหมายทวงหนี้จดหมายสั่งซื้อสินค้าค่ะอ่ะต่อไปสุดท้ายจดหมายราชการจดหมายราชการนะคะก็จะเป็นจดหมายที่เขาอาจจะแจ้งเรื่องราวต่างๆมานะคะซึ่งเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็อาจจะได้รับจดหมายทางหน่วยงานราชการก็ได้นะลูกดีไหมอย่างเช่นหนูไปสอบหนูไปสอบเป็นข้าราชการไปสอบเป็นตำรวจแล้วสอบติดแล้วอยู่จดหมายก็มาถึงเนี่ยเขาเรียกว่าจดหมายราชการนะคะก็คือมารับรวมถึงจดหมายราชการเนี่ยหมายถึงจดหมายที่ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งกับติดต่อกับ

องค์ของเอกชนนี่ก็เป็นจดหมายทางราชการนะลูกนะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ใครนะใกล้เคียงสุดลูกอ่ะใกล้เคียงสุดมารับรางวัลเลยค่ะทำไงกันครับอ่ะเก่งมากเลยลูกอ่ะคราวนี้เด็กๆ ดูนะคะเด็กๆ ดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ประเภทของจดหมายเนี่ยมันมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจและจดหมายราชการแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุดนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวนะคะจดหมายส่วนตัวในที่นี้เราเขียนถึงเพื่อนเราเขียนถึงผู้ปกครองเราเขียนถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมฝึกสมองประลองความรู้นะคะมาถึงช่วงกิจกรรมฝึกสมองประลองความรู้แล้วลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีข้อความ6ข้อความให้นักเรียนได้จำให้นักเรียนได้จำเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะลูกหนูตั้งใจมีสมาธินะคะแล้วก็จำให้ได้แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะใช้ไม้วิเศษในการสุ่มเพื่อตอบคำถามพร้อมไหมลูกคนที่โดนเรียกไปแล้วจะไม่โดนนะคะหรือว่าอยากเล่นเอ่ยอยากเล่นเปล่าอยากเล่นใช่ไหมคะได้เดี๋ยวครูจะใส่กลับไปที่เดิมนะคะคราวนี้เด็กๆมีสมาธินะคะคุณครูจะให้เวลาหนูจำแค่1นาทีไม่ยาวเลยลูกไม่ยาวนะคะพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะคะตั้งสมาธิให้ดีนะลูกเด็กๆต้นทางด้วยนะลูกตั้งสมาธิให้ดีห้ามจดเอามือวางไว้บนโต๊ะเอามือวางไว้บนตักก็ได้อ่ะได้หมดเลยนะคะพร้อมนะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหมดเวลานะคะในการจำนะคะข้อความนี้ทั้ง6ข้อเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจำได้แล้วหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางนี้จะไม่ค่อยตอบนะลูกเพราะว่าอะไรคะกลัวว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะลืมใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางแล้วคะจำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะให้มาตอบคำถามค่ะให้สุ่มเป็นรายคนดีกว่าเนาะไม่ยากค่ะลูกไม่ยากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะก่อนทำกิจกรรมหรือเราจะสุ่มก่อนดี
1: ส
0: ุ่
1: มก
0: ่
1: อน
0: สุ่มก่อนหรือเปิดก่อนเด็กๆปลายทางค่ะอยากให้คุณครูเปิดก่อนหรือสุ่มก่อนลูกอยากให้สุ่มก่อนใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะชอบความตื่นเต้นนี่เองนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มก่อนนะคะจึ๊บๆๆถ้าเด็กๆปลายทางไม่มีเลขที่ตามที่คุณครูเรียกให้คุณครูปลายทางนะคะสุ่มหมายเลขได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาละค่ะหมายเลขแรกเลยนะคะแท้เด้หมายเลข21ค่ะหมายเลข21ค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะลูกอ่ะจับข้อความเด็กๆพิจารณาดูซิว่ามันคืออะไร
2: ที่อยู่ของผู้เขียนค่ะ
0: ที่อยู่ของผู้เขียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะคำตอบนั่นก็คือที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองเก่งมากค่ะลูกเดี๋ยวรอรับรางวัล นะคะหลังคาบเรียนนะลูกนะต่อไปเด็กๆปลายทางนะคะชอบความตื่นเต้นนะคะคุณครูก็จะสุ่มให้นะคะเลขที่ออก29ค่ะ29เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยนะลูก29มาดูกราบเท้าคุณยายที่เคารพด้วยความเคารพอย่างสูงมันคืออะไรนะได้เลยค่ะ
2: คำขึ้นต้นค
0: ่
2: ะ
0: อันไหนคือคำขึ้นต้นคะลูก
2: กราบเท้าคุณยายที่เคารพค่ะ
0: กราบเท้าคุณยายที่เคารพเป็นคำขึ้นต้นแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงล่ะคะ
2: เป็นคำลงท้ายค่ะ
0: เป็นคำลงท้ายเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะเป็นคำขึ้นต้นนะคะและเป็นคำลงท้ายเก่งมากค่ะลูกต่อไปทำไมคุณครูจับไม่ได้เลขต้นๆเลยนะได้แล้ว เลขอดเลยต่อไปเรามาดูนะคะได้เลขอะไรนะ25ค่ะ25หนูมาดูลูก11กรกฎาคมหนูตอบแค่นี้ก็พอ11กรกฎาคมคืออะไรลูก
2: วันเดือนปีค่ะ
0: วันเดือนปีของในการเขียนจดหมายใช่ไหมลูกเรามาดูคำตอบ ก็คือเป็นวันที่นั่นเองเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะอีกสองคน17ค่ะ17คนเดิมเหรอลูกอ่ะไม่เป็นไรหนูตอบได้ใช่ไหมคะ17อ่ะหนูเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าผมคิดถึงคุณยายครับเป็นอะไร

0: ใครเอ่ยอุ้ยคนเดิมเลยอ่ะเลขที่6ตอบคุณครูดูสิคะแผ่นดินคณารักษ์น่าจะเป็นอะไร
1: ชื่อผู้เขียนครับ
0: ชื่อผู้เขียนถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเด็กๆทั้งหมดนะคะมารับของรางวัลนะคะหลังทำกิจกรรมนะลูกนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้รูปแบบของจดหมายกันนะลูกเด็กๆจะต้องจดจำให้ดีนะคะรูปแบบของจดหมายจะเป็นรูปแบบเฉพาะเราไม่สามารถเขียนสเปะสปะได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆ ดูรูปแบบของจดหมายลูกให้เด็กๆจำไว้ว่าอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเขียนจดหมายเด็กๆจะต้องคำนึงก่อนนะคะว่าอ่ะกระดาษของเราใช่ไหมคะเราใช้ไม้บรรทัดเลยลูกด้านนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นคนเขียนอ่ะด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายนะคะซ้ายจะห่างเท่าไหร่จะห่าง1นิ้วนะคะด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายนะคะต่อไปด้านขวาด้านขวาเราจะห่างกี่นิ้วไม่ห่าง1นิ้วแล้วเหรอให้เด็กๆจำไว้นะคะซ้าย1นิ้วขวา1เซนเด็กๆพูดพร้อมกันซ้าย1นิ้วขวา1เซนซ้าย1นิ้วขวา1เซนขวา
2: 1เซน
0: ซ้าย
2: 1น
0: ิ้วเก่งมากมีสมาธิดีมากเลยลูกอ่ะคราวนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะวัดได้แล้วนะคะก็แบ่งนะคะส่วนอ่ะเรามาดูส่วนแรกเลยนะคะที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นเส้นกึ่งกลางเด็กๆจะต้องแบ่งเส้นกึ่งกลางของหน้ากระดาษให้ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราแบ่งเส้นกึ่งกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยที่เราจะต้องเขียนนั่นก็คืออะไรคืออะไรลูกที่อยู่ของผู้เขียนนะคะต่อไปหลังจากที่เรานะคะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะที่อยู่ของผู้เขียนนะคะจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ส่วนไหนชิดด้านจะอยู่ชิดด้านขวานะลูกอ่ะต่อไปอันที่สองเราจะเขียนอะไรเราจะเขียนวันที่เราจะเขียนวันที่วันที่เด็กๆสังเกตไหมคำว่าวันที่จะอยู่ชิดอะไรจะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางนะคะวันที่อ่ะสามก็คือสามเราจะเขียนอะไรลูกสามเราจะเขียนคำขึ้นต้นเด็กๆ ดูนะคะคำขึ้นต้นเราจะอยู่นะคะไม่ถึงกับชิดแต่ก็คือเว้นช่องว่างไว้นะคะนิดหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะคะเมื่อคำขึ้นต้นเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะสังเกตว่าข้อความนะคะที่เราจะเขียนไม่ว่าจะเขียนถึงเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะคะจะอยู่เยื้องกับคำขึ้นต้นประมาณ1นิ้วประมาณแค่ประมาณนะคะประมาณนะลูกนะก็ลองกะดูอ่ะหลังจากที่เราเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจำไว้เลยว่า

0: ท้ายจะตรงกับอะไรคำลงท้ายจะตรงกับวันที่เห็นไหมตรงเลยตรงกับวันที่ให้จำไว้เลยว่าวันที่จะอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางนะคะจะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางคำลงท้ายก็จะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่นะคะแต่อยู่ด้านล่างสุดท้ายแล้วเวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนอะไรชื่อผู้เขียนนะคะเด็กชายสมชายสมหญิงอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือลงชื่อนะคะผู้เขียนอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของจดหมายนะลูกอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งการเขียนจดหมายเราจะเว้นด้านซ้ายเท่าไหร่เราจะเว้นด้านซ้ายเท่าไหร
1: ่
0: ด้านขวาด้านซ้าย
1: 1นิ้ว
0: ด้านขวา
1: 1เซน
0: เก่งมากลูกอ่ะเรามาดูนะคะนี่มุมขวาบนของหน้ากระดาษนะคะต่อมาเนี่ยเยื้องที่อยู่ของผู้เขียนนะคะอ่ะเรามาดูตามที่คุณครูอธิบายเลยนะลูกต่อไปเรามาดูคำขึ้นต้นจะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายนะคะประมาณ1นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะย่อหน้าเข้าไปนะคะย่อหน้าเนี่ยเด็กๆก็กะเอานะประมาณ1นิ้วเส้นเดียวกันนะคะแต่ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะหนูก็ลองกะดูนะคะต่อไปเรามาดูต่อนะคะนั่นก็คือคำลงท้ายจะอยู่ตรงกับวันเดือนปีและสุดท้ายสุดในการเขียนจดหมายนะคะนั่นก็คือชื่อผู้เขียนจะอยู่กึ่งกลางคำลงท้ายจะอยู่กึ่งกลางคำลงท้ายนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเมื่อเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วแท้ๆอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรนะลูกซองจดหมายแต่วิธีการเขียนซองจดหมายนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะไว้มาเรียนรู้กันนะลูกนะอันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้ก่อนนะคะว่ารูปแบบของซองจดหมายเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบชุดกิจกรรมนะคะขึ้นมาค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานค่ะจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่8นะคะต่อไปในส่วนที่เป็นของนักเรียนนะลูกให้นักเรียนทำใบงานที่8จะอยู่หน้าที่103นะคะจะอยู่หน้า103มันจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่อะหลังจากนั้นเด็กๆเปิดไปหน้า104ลูกเปิดไปหน้า104ให้เด็กๆนำข้อความที่โยงเส้นจับคู่นั้นมาประกอบนะคะให้เป็นจดหมายนะคะตามความถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ส่งคุณครูถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักนะคะลักษณะและรูปแบบของจดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการเขียนจดหมายยังมีความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดคุณครูขอหมายเลขที่12ค่ะ
1: ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วสามารถสื่อสารได้ทุกสถานที่ครับ
0: การเขียนจดหมายใช่ไหมคะจำเป็นนะคะเพราะว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสื่อสารได้ทุกที่ใช่ไหมลูกกิ่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขออีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเลขที่28ค่ะ28ใครเอ่ยหนูคิดว่ามีความจำเป็นไหมลูกหนูคิดว่าการเขียนจดหมายมีความจำเป็นไหมคะ
2: มีค่ะเพราะว่าสามารถเขียนเล่าเรื่องราวหรืออธิบายในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ค่ะ
0: บางครั้งการเขียนจดหมายเราก็สามารถ

0: เขียนบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้นะคะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะในสิ่งที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะเตรียมข้อความนะคะที่เราจะเขียนถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองนะคะเตรียมมาเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกเขียนกันในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเอาละค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8ค่ะเรื่องการเขียนจดหมาย 2. ใบงานที่9ค่ะเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองค่ะซึ่งเด็กๆและคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมการบ้านที่คุณครูนะคะได้ฝากให้เด็กๆได้เตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เต็มหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470ฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คน
2: อ
0: ชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่จะชี้โดยการใช้การบวกซ้ำๆนั่นเองอย่างที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่ว่าเราจะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในหน่วยที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของเศษส่วนเข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถนำความรู้ในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับได้อย่างไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนกันก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั้นมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมครับจำได้มีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบครูพร้อมกันหน่อยครับ
1: นำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเด
0: ิ
1: ม
0: เก่งมากครับเรานำจำนวนนับคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนนั้นเป็นไงครับตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับทีนี้